0: ตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมาจะเป็นบรรทัดฐานที่สำคัญซึ่งองค์กรฟุตบอลของอังกฤษหรือ FA จะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับแมนซิตี้หรือไม่ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2ล้องแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-2สบาย FK ชนะสลาเวียปราก2-0แอตเลติโกมาดริดชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงละ10คน2-0อาร์เซนอลชนะลิลล์3-0อาเบลไรซิกชนะ PSV ไอโอเฟน1-0กาลาตาซารายแพ้บาร์เซโลนา1-4ไวกิ้งเสมอบาเยิร์นมิวนิกที่เหลือ10คน3-3บีเยเรอัลชนะนาโปลี3-1และอินเตอร์มิลานแพ้คับรูส3-4ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสชาวเยอรมันมือ2ของโลกและมือ1ของรายการชนะอเล็กซานเดอร์บุบลิกคู่แข่งมือ22ของโลกและเป็นมือ19ของรายการจากคาซัคสถาน2-1เซต7-6ไทเบรก8-6 4-6และ7-6ไทเบรก7-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: รสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ครับพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันพุธนะครับ14ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ฮะเราสองคนมาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนต์ภักดิ์ธนั
1: ทท
0: ักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้และผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดเนื่องในวันนวมินทรมหาราชน
1: ะคร
0: ับแล้วก็วันนี้นะครับถ้าเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆหน่วยงานก็ work from home กันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าเราสองคนก็มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับมีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นเดี๋ยวดูกันที่เรื่องของประเด็นอัปเดตกันก่อนนะ

0: จังหวัดด้วยกันนะคะคุณณัฐาน
1: ั่
0: นก็คือจะมีที่จังหวัดนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีของเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเขาก็ดูแลเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปที่ปราจีนอัปเดตกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยมีการสั่งปิดโรงงานที่เป็นโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับหลังพบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ80ตันน่ะคุณสุภาพรนะแล้วก็โรงงานดังกล่าวเนี่ยเคยถูกสั่งปิดไปแล้ว2ครั้งด้วยนะครับหลังจากที่มีการพบในเรื่องของการนำขยะอันตรายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคัดแยกในพื้นที่โรงงานแห่งนี้คุณผู้ฟังครับในพื้นที่ของกบิลบุรีเนี่ยนะครับได้รับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท105ซึ่งเป็นโรงงานที่คัดแยกขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตรายไอ้ประเภท105เนี่ยแต่สิ่งที่เขาไปพบคุณผู้ฟังก็คือกลับเป็นกากขยะอุตสาหกรรมแล้วก็วัตถุอันตรายอีกทั้งยังพบการลักลอบการหลอมขยะซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับการอนุญาตนะครับเพราะว่าในเรื่องของการหลอมขยะหรือใดๆก็ตามแต่เนี่ยที่เป็นขยะอันตรายมันจะต้องมีสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่รองรับในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่นะครับเอาก็ถูกสั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีการแจ้งข้อหาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเบื้องต้นเนี่ยอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีนะคะ3ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือการตั้งโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
1: ก็ไม่รอดคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้เรื่องของขยะเรื่องของปัญหาสิ่งที่มันกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตพี่น้องประชาชนเนี่ยมันอันตรายน่ากลัวนะ
0: อันตรายมากเลย
1: เราไปทั้งอยู่ในชุมชนเนี่ยก็ดำเนินการกันเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะครับหลายคนก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับคุณพยอมนาคน้อยอันนี้รับฟังจากในส่วนของสระบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเลยทีเดียวคุณโอ๊ตไทโรคุณนิตยาบางกรวยแล้วก็มีคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรารวมถึงพี่น้องประชาชนท่านใดที่รับฟังอยู่ในส่วนของสถานีวิทยุนะครับอยากจะเข้ามาดูหน้าค่าตาเราสองคนมาร่วมจัดรายการกับเราทั้งคู่
0: ค่ะ
1: ก็ได้เช่นเดียวกันที่เพจ Army Radio ภาษาอังกฤษนะครับคุณฟังอยากจะให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียนะครับที่เกิดผลกระทบหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปนะครับหน่วยทหารโดยกรมใดคุณสวัสดิ์พรครับ
0: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกค่ะ
1: กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขามีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำซึ่งเป็นน้ำสาร EM
0: ใช่ค่ะ EM
1: ไปฉีดนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาน้ำเน่าเหม็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณสมโภชอย่าเพิ่งเปิด เดี๋ยวเราเรียกแขก
0: ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศของเมื่อวานนี้กันก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้13ตุลาคมเวลา 17:22 น.นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยและเมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะแล้วจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะณอุทยานเฉลิมพระเกียรติขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะมีส่วนราชการต่างๆภาคเอกชนประชาชนจำนวนมากนะคะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในส่วนของกองทัพบกค่ะเมื่อวานนี้พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็เข้าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณที่แห่งนี้ด้วยค่ะ
1: ครับซึ่งมีพี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากจากภาพที่ปรากฏไปเมื่อสักครู่ที่คุณสมพลได้นำขึ้นเนี่ยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังรองผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้จากที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมตามหลักทศพิธราชธรรมหรือว่าธรรม10ประการนะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงบำเพ็ญพระ

0: ชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยกว่า 4,000 โครงการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ณปัจจุบันนี้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนชาวไทยอย่างทั่วถึงและมั่นคงยังประโยชน์จนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะสำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมชนกนาถพระองค์ได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณสนามม้านางเลิ้งเดิมเนื้อที่ประมาณ279ไร่ให้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าในวันที่กรุงเทพมหานครต้องเผชิญทั้งมลพิษความร้อนและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่อย่างจำกัดอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9กำลังจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่สุดของเมืองจากสนามม้าเก่าสู่สวนแห่งความสุขและความยั่งยืนจากพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่9สู่ของขวัญจากในหลวงรัชกาลที่10ที่พระราชทานแก่ประชาชนทั้งแผ่นดินค่ะ
0: โอ้ฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นปอดแห่งใหม่เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของการออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันบ้างนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยกำหนดจัดพระราชพิธีอยู่ในช่วงปลายปีนี้นะครับระหว่าง 15-19 ธันวาคมนี้ณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดเนี่ยกรมศิลปากรได้มีการรายงานบอกว่าขณะนี้การดำเนินก่อสร้างในเรื่องของโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปมากกว่า90%แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อที่จะให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนทางกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนะคะพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะครับคุณผู้ฟัง14ตุลาคมเวลา 14:20 น.โดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและก็พระยานมาตรภายหลังจากการที่บูรณปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นนะครับเพื่อเตรียมอัญเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปครับ
1: ค่ะขณะที่การซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะคะในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสง่างามและเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะคะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ก็มีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาค่ะ
0: ครับก็ซักซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวคุณสมโภชฟีดภาพที่ไว้แป๊บนึงนะเราจะให้ดูในส่วนของพระมหาพิชัยราชรถนะครับซึ่งเป็นราชรถองค์สำคัญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเราจะให้เห็นความงามของศิลปะช่างไทยโบราณที่ได้มีการสืบสารในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของภูมิปัญญางานช่างนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งเป็นช่างฝีมือชั้นสูงของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นความงดงามกันอย่างแน่นอนแล้วก
1: ็
0: จะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งพระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการตลอดพระชนชีพของพระองค์เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยแท้จริงนะครับถ้าใครได้ติดตามอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวเราเรียกแขกกันเลยก็แล้วกันนะครับอยากจะเห็นภาพรถที่เป็นในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกที่นำในส่วนของน้ำนะฮะซึ่งเป็นน้ำบรรจุสาร EM เนี่ยไปบำบัดน้ำเสียเพราะว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายชุมชนคุณสุภพรช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของน้ำเน่าเสียหลังจากที่เอาผลกระทบจากน้ำท่วม เยอะนะ
1: เยอะมาก
0: เออแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพมาก่อนนะครับกองทัพบกเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพในอย่างต่อเนื่องนะเขาก็ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเร่งคุณผู้ฟังฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบรรเทาความเดือดร้อนด้านคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่งผ่านพ้นไปครับ
1: ค่ะโดยตั้งแต่วันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพบกโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการดำเนินการบำบัดน้ำเสียและลดปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าครอบคลุม7จุดด้วยกันค่ะเป็นการนำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือที่เราเรียกกันว่า EM นะคะปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบริเวณบ่อ บำบัดน้ำเสียแล้วก็ลำรางภายในชุมชนเพื่อเป็นการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยมุ่งลดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเราจะมีคลิปสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพการทำงานของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณสมโภชเปิดรันคลิปได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับขึ้นคลิปมาเลยนะฮะทางสถานีวิทยุเดี๋ยวเราสองคนบรรยายไปด้วยนะครับในช่วงต้นคลิปในคุณผู้ฟังนะเราจะก็จะได้เห็นรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุ EM ด้านในกว่า 6,000 ลิตรเนี่ยนะครับตัวรถสีเขียวขี้มารู้เลยว่ามาจากหน่วยงานไหนนะฮะเพราะว่าด้านข้างรถเขียนติดไว้ชัดเจนวสทบหรือว่ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับขณะที่มีกำลังพลทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังฉีดสารจุลินทรีย์ EM ลงในดำรังภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนนะฮะในพื้นที่เนี่ยก็ดำเนินการกันครับ
1: ค่ะสำหรับ EM นะคะบำบัดน้ำเสียก็คือการนำกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีชีวิตจากธรรมชาติค่ะมาใช้ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีปัญหา EM ไม่ใช่สารเคมีนะคะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วก็ลดกลิ่นเหม็นและช่วยลดก๊าซพิษได้นอกจากนี้ยังมียีสต์หรือว่าเชื้อราค่ะกลุ่มที่มีประโยชน์ที่ช่วยผลิตกรดอะมิโนและวิตามินที่เป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์อื่นๆในธรรมชาติอีกด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการใช้ EM นะครับก็เป็นการลดกลิ่นแล้วก็บำบัดน้ำเสียช่วยในเรื่องของการเร่งการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็สารอินทรีย์ที่ตกค้างอยู่ในน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำหรือว่าคราบขยะแล้วก็ปัญหาเรื่องของกลิ่นเน่าเหม็นตรงนี้สามารถที่จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการช่วยบำบัดพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าหลังน้ำลดแล้วมันมีน้ำที่มันเน่าเสียไม่ได้รับการระบายเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้ครับ
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะกองทัพบกก็ยังคงสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะในการฟื้นฟูชุมชนพร้อมกับประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะดำเนินการจัดชุดช่างยานยนต์และช่างไฟฟ้าให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมไปถึงในเรื่องของการสนับสนุนการขนย้ายค่ะและแจกจ่ายถุงยางชีพการรับมอบสิ่งของอุปกรณ์จากภาคเอกชนเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่นะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้โดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
0: ครับก็ภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของคุณรณภาสมัครสมานนะครับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู
1: ่
0: นะฮะก็ไปเก็บไปเก็บมาให้นะครับจากการลงพื้นที่ต่างของเธอนี่แหละนะครับก็ทำให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศรวมถึงทีมข่าวช่อง5ด้วยนะครับขอบคุณในส่วนนี้ที่ร่วมกันสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้เห็นภาพจริงๆของการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไปดูในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยกันบ้างเดี๋ยวเราไปเร็วๆเลยคุณสุภาพร
1: ได้เลย
0: มีหลากหลายหน่วยมากๆนะครับที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับกองพลพัฒนาที่1เนี่ยเขามีการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับหรือว่าโดรนพระราชทานกองทัพภาคที่1นะครับก็เร่งสำรวจพื้นที่น้ำนะฮะเพื่อที่จะได้นำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการใช้โดรนนี่แหละในการที่จะเคลื่อนย้ายลำเลียงอาหารมากกว่า350กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มเนี่ยไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอีกด้วยก็เป็นการอำนวยความสะดวกนี่ไงเน
1: ี่
0: ยโอ้แขวนกันอย่างนี้เลย
1: ยุทธโภคกรของกองทัพบกเพื่อประชาชน
0: นะครับก็เข้าถึงพื้นที่พี่น้องประชาชนได้รับความช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่ปราจีนบุรีนะคะที่บ้านอู่ตะเภาตำบลบางกุ้งอำเภอศรีมหาโพธินะคะก็น้ำลดแล้วแต่ความห่วงใยไม่เคยลดค่ะล่าสุดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์นะคะจัดกำลังพลนะคะทหารจิตอาสาเดินหน้าภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการขนย้ายซากปลาที่เน่าเสียภายในกระชังของประชาชนนำไปฝัง กลบอย่างเหมาะสมเป็นการช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมณฑลทหารบกที่15ก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับหลากหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่าในส่วนของอำเภอเขาย้อยทั้ง10ตำบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้ว
1: ค่ะซึ่งการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยครั้งนี้นะคะก็จะช่วยให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปี2562ได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็เป็นการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่ด้วยค่ะคุณณัฐาค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกองพลที่1รักษาพระองค์กองทัพภาคที่1โดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงดูแลกันอยู่วันนี้ก็มีการลงพื้นที
1: ่
0: เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปดูกันในส่วนของค่ำคืนนี้กันบ้าง
1: ค่ำคืนนี้หลายๆท่านตั้งตารอ
0: ผมก็รอนะ
1: อาจารย์สุธีท่านก็ส่งข้อมูลมานะบอกว่าในช่วงค่ำวันนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางนะคะที่เข้าร่วมประชุม IMF 2026เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่แห่งปีค่ะมีผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเป็นไงดิฉันก็จะอ่านพี่ๆถูกๆหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นไง
0: เอางานคืนนี้นะคุณผู้ฟังเขาจัดขึ้นไปใต้ทีมที่ชื่อว่าThailand Welcome to World นะครับก็จัดขึ้นที่ตึกสันติไมตรีประดับประดาตกแต่งสวยงามนะฮะมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงซ็อกกราวนะครับซิมโฟนีออร์เคสตราแล้วก็มีการนำเสนออาหารที่จะให้แขกนานาชาติได้ชิมกันอย่างต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับให้ลิ้มรสความเป็นไทยแน่นอนแต่ว่าไฮไลท์ที่สำคัญคุณสุภพรครับ
1: ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่น้องเนเน่รอยัลค่ะหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะคะแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้ได้รับชมและรับฟังกันนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยน้องก็จะร้องเพลงซอมบี้และที่สำคัญจะมีการร้องเพลงสมซานโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ขอบคุณน้องเน่ด้วยที่เดินทางมาร่วมงานร้องเพลงในงานสำคัญนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในคืนนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็ไปแซวบอกว่าเอ๊ะท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเน่ด้วยหรือเปล่า แล้วท่านนายกบอกว่า โอ้ผมมีดนตรีในหัวใจอยู่แล้วเนี่ยนะแต่ท่านก็น่าจะรับฟังเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านไปถามคณะที่มาร่วมประชุม IMF เนี่ยนะครับทุกคนตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยรู้จักน้องเน่หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นแฟนคลับอยากจะชมน้องเน่อ
1: ยากจะชมน้องเน
0: ่ในการร้องเพลงเพลงนี้ด้วยนะครับไปดูกันที่เรื่องของเสนาธิการทหารบกกันบ้างนะครับจากเรื่องของการเงินการธนาคารระดับโลกไปแล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือการพัฒนาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับในส่วนของมิตรประเทศทั่วโลก
1: ใช่เลย
0: เช่นเดียวฉันใดก็ฉันนั้นนะครับในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความร่วมมือกองทัพมิตรประเทศก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่ศูนย์การทหารราบนะคะค่ายธนรัฐอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกอาวุธพุทธอํานวยเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองทัพบกนะคะไปตรวจเยี่ยมการเก็บตัวนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกค่ะสำหรับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34นะคะโดยมีทางด้านของพลตรีเฉลิมพงษ์ขำคงผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบให้การต้อนรับค่ะ
0: ครับปีนี้มาเลเซียเขาเป็นเจ้าภาพนะคุณผู้ฟังจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมจนถึง19พฤศจิกายนนี้ก็มีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน10ประเทศนะครับในการที่จะเข้าร่วมทดสอบในเรื่องของการยิงปืนทางยุทธวิธีในครั้งนี้นะครับเอาชวนให้กำลังใจกันหน่อยคุณสุภาพรครับ
1: ก็ชวนนะคะทุกท่านเนี่ยไปร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักกีฬายิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกในการร่วมการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่34ประจำปี2569นะคะโดยจะเริ่มการแข่งขันตามแบบการทดสอบแต่ละประเภทตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะไปร่วมเชียร์กันได
0: ้ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านไปที่ศูนย์ราบนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับปิดท้ายรายการกันที่เรื่องนี้ก็ได้การประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเขาประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการประชุม IMF นี่แหละนะครับก็คือช่วงเช้าตรู่ของวันที่16เลยก็คือเข้าสู่วันปุ๊บเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาด
1: คืนเลย
0: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับตลอดทั้งวันถ้าสมมติฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในช่วงเช้าวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Asset Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครเพราะผลกำไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายาม

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: การประชุม IMF World Bank 2026ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยจะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและที่เกี่ยวข้องส่วนสตง.นัดแถลงข่าวเรื่องผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย TBS ขณะที่ไทย TBS นัดชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงเช่นกันและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพนำสินค้าจำเป็นวัสดุซ่อมบ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายหลังน้ำลดขณะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.จัดแถลงเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เวลา 11:00 นที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจากนั้นช่วงบ่าย 2:00 นไทย PBS เย็นแถลงชี้แจงประเด็นที่สตง.แถลงที่ไทย PBS ส่งวิภาวดีรังสิตและวันนี้วันสุดท้ายในการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ4ฉบับเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างแหล่งที่มาของรายได้ของสื่อสาธารณะสสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งจากเดิมรายได้มาจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบให้เป็นรายได้จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนเสนอโดยนายสุภชัยใจสมุทรสส.พรรคภูมิใจไทยและคณะซึ่งสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาได้ parliament.go.th ส่วนการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันนี้จะมีการแถลงข่าวรายงานเกี่ยวกับนโยบายการคลังและรายงานเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปิดตัวแบงค์ครอบบลูพริ้นท์กรอบแนวทางยกระดับรับมือภัยช่อโกงของระบบบริการทางการเงินซึ่งต้องรอติดตามว่าจะวางแนวทางการป้องกันและเยียวยาการเงินอย่างไรในขณะที่ช่วงค่ำวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในงานเลี้ยงขึ้นร้องเพลงด้วยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 没停。
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเพื่อประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: ไมโครโฟนเช็ค1 2 1 2 14 นาทีหลัง8โมงเช้าต้อนรับผู้สื่อข่าวพูดแบบนี้กับแชร์ข่าวเช้า
4: First Class
3: สวัสดีมาโต
4: สวัสดีค่ะ
3: เดี๋ยวดาด้ามาใช่ไหม
4: ใช่มั้ง
3: โอเคนี่จะบอกอัปเดตล่าสุดเพิ่งรู้ว่า Extraction ภาค3อ่ะถ่ายในไทยด้วยได้ดูป่ะคริสเฮมส์เวิร์ธอ่ะคนที่เล่นเป็นตอนใน Avenger อ่ะสนุกมากแล้วเพิ่งรู้ว่าตอนนี้คริสเฮมส์เวิร์ธอยู่เมืองไทย
5: ใช่
3: ซ้อมมวยอยู่ใช่มั้ยเออก็ถ่ายเรื่องไอ้ extraction ภาค3อ่ะใครอยากดูหนังแบบหนังบู๊มันๆสนุกๆลองช็อตดีเออแล้วก็ไปดูภาค1ภาค2กันแล้วกัน
4: อืมนะฮะ
3: มีอะไรอัปเดตมั้ยพี่ตุ้ม
4: ไม่มี

0: เลยก็มีข่าวอัปเดตไงเราจะมาอัปเดตทำไมเราไม่ใช่ข่าว
1: แค่นั้นนะ
0: เรามารายงานข่าวที่ทีมงานของเราได้อัปเดตกันมานะฮะวันนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่เอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องดราม่ากับคนขับรถก่อน
0: อะไรเรื่องของสายฟ้าพายุหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนสมัครคนขับรถ
0: โอเคโอเค
1: ดีเขาบอกว่าดราม่าเดือดนะครับประกาศรับสมัครคนขับรถเงินเดือน 30,000 ถือว่าสูงไหม
0: 30,000 ถือว่าสูง
1: นะผมมาตรงถึง
0: ไหมไม่ถึง
1: เออพี่ก็ไม่ถึงแต่ใช้งานแล้วก็ตั้งกฎระเบียบสุดอึ้งห้ามเปิดแอร์ตอนรอต้องล้างรถอีก6คันเลิกตี4ถึง7โมงเช้าแถมหยุดแค่เดือนละวัน
0: อ
1: ่ะเฮ้ยมันแฟร์วะเขาบอกว่าเนี่ยนะรายละเอียดเวลาทำงานสุดหฤโหดนะประกาศหาคนขับรถรถตู้นี่แหละส่วนตัวโซนสาทรเงินเดือน 30,000 จันทร์ศุกร์เนี่ยเริ่ม7โมงเช้าเพื่อไปส่งเด็กๆเราต้องรับลูกคนกลางตอนเที่ยงกับลูกคนโตตอนบ่าย3ช่วงเย็นถึงดึกต้องพาไปห้างหรือทานอาหารและหากเจ้านายมีงานสังสรรค์คนขับอาจจะต้องอยู่ดึกถึงตี3ถึงตี4กฎระเบียบตลอดนะและวันหยุดที่ทำเอาชาวเน็ตช็อกนะครับคือกฎเหล็กเลยนะห้ามเปิดแอร์บนรถเด็ดขาด
0: โอ้นี่เกินไป
1: มันร้อนเนอะ
0: มันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ตูมอ่ะตั้งแต่น้ำมันยานไฟฟ้าคนรถมีสิทธิ์ใช้แอสเซทในรถได้ทุกอย่าง
1: ของคุณไฟฟ้านะครับแล้วในตอนนี้
0: ใช่ยิ่งสบายเขาเลย
1: ใช่ใช่ครับปี้เลยต้องนั่งรอที่รถห้ามหนีไปเที่ยวที่อื่นโอ้โหไม่ร้อนไปหรอวะทรมานเนาะ
0: อ๋ออันนี้คนรถกูเดินตอแหลไปหมด
1: ครับ ต้องคนรถคุณเนี่ยเดินตอแหลคุยกับรถ
0: ตอแหลไปหมดครับ
1: ในวันหยุดประจำเดือนเพียงเดือนละครั้งส่วนเสาร์อาทิตย์ต้องทำงานยืดหยุ่นตามความเหมาะสมจะได้วันหยุดพิเศษหยุดฟรีก็ต่อเมื่อเจ้านายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแล้วไม่ได้คนขับเดินทางไปด้วยหน้าที่เสริมที่ว่ากับการขับรถนะในที่บ้านในจ้างมีรถ 5-6 คัน
0: oh.
1: ต้องดูแลความสะอาดและล้างรถสม่ำเสมอ
0: oh, เกิน
1: ทุกครั้งที่จะนั่งลงจากรถต้องตรวจเช็คเก็บกวาดและทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทันที
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได
1: ้ต้องทนเสียงเด็กได้เพราะในรถมีเด็กเล็กที่อาจจะร้องโวยวายคนขับรถต้องใจเย็นรักเด็กอดทนสูงและห้ามรำคาญเด็ดขาดคุณสมบัติส่วนตัวที่นายจ้างต้องการพักในที่พักที่จัดให้หรือถ้าอยู่ข้างนอกต้องอยู่ใกล้บ้านเจ้านายมากๆเรียกปุ๊บต้องมาปั๊บ
0: นี่ไง
1: ไม่สุภาพ 100% ขับรถนุ่มนวลใช้กูก็แบบให้เป็นและไม่อนุญาตให้เบิกเงินหรือยืมเงินล่วงหน้าเด็ดขาดท้ายประกาศว่าหากมั่นใจทำทุกข้อเนี่ยส่งใบสมัครมาทิ้งท้ายว่าเจ้านายจะดีและแฟร์หากทำงานได้ตามต้องการทุกอย่างจะราบรื่นทัวร์ลงยับโดยชาวเน็ตก็บอกว่าผิดกฎหมายแรงงานร้ายแรงเลยนะหลายคนเป็นห่วงความปลอดภัยด้วยเพราะเลิกงานตีสี่แล้วตื่น7โมงเช้าเนี่ย
0: มันนอนแค่2ชั่วโมงไม่ได้
1: ไม่พอแล้วด้วยสาธรด้วยอ่ะ
0: เพราะนี่ตุ้มพยายามว่าสมมติถ้าตุ้มดึกเพราะอย่างอาชีพอย่างเราอ่ะมันกำหนดเวลาเลิกงานไม่ได้บางทีกองเลทกองอะไรเงี้ยเวลามันดึกไปถึงตีสามตีสี่
1: อ
0: ่ะตุ้มจะเจอเขาหลังเที่ยงคือมันจะไม่มาเจ
1: อ
0: มันจะเว้นแก๊ปให้เขาเกิน2-3ชั่วโมงพักผ่อนไม่ได้เคยโหดสุดคือแบบ6ชั่วโมงแบบถึงบ้านเที่ยงคืน6โมงต้องมารับอะไรเงี้ยอันนี้นี่คือเคยโหดสุดแต่เขาก็สามารถที่พอไปส่งเราแล้วว่านอนได้เลยเป็นเวลาพักผ่อนของเขาได้เลยเช่นเดียวกัน
1: เนี่ยเขาเป็นห่วงว่านอนตีสี
0: ่อันนี้ไม่ได้โหด
1: มาตอน7โมงเช้านี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเวลาไปส่งเด็กได้
0: อันนี้โหดไป
1: คนทางบ้านบอกว่าเงินเดือน 30,000 ไม่คุ้มกับเนื้องานที่ต้องรับส่งทั้งวันล้างรถ6คันและอดนอนงานระดับนี้ควรจ้างที่ 40,000 50,000 บาทขึ้นไป
0: อันนี้หยุดเดือนละครั้งก็โหดไปเพราะของตูมอ่ะเต็มที่หยุดเดือนละ4เพราะว่าเราจะมีวันอาทิตย์เป็นวันหยุดถ้าวันไหนคือใน1วีคอ่ะตูมจะมี1วันที่แบบไม่ได้ใช้งานเขาแน่ๆแบบไม่ได้ออกไปไหนแน่ๆอยู่แล้ว1วันในกรณีที่ใช้คิววันอาทิตย์อันนี้แอบโหดไปอยู่ดีพอมาเทียบแล้วว่
2: า
1: คนผลได้ถึง 30,000 ป่ะ
2: ถ้ารวม OT อ่ะก็มีสิทธ
0: ิ์
2: นะ
0: ยายดาเขามี OT ไง
2: มี OT ปุ้ย
0: เขาวิ่งหลายจ็อบไงคนนี
1: ้อ๋อใช่ๆ
2: ๆมี OT มีต้องมีเงินเดือนบวก OT ที่คนขับรถ
0: ได้ไม่อันนี้เงิน 30,000 ไม่มี OT ทำงานเดือนนึงหยุดแค่1วันแล้วเคยมีวางวันทำจะ7โมงเช้าถึงตี4
2: หนักไป
0: เกินไปอ่ะ
2: หนักไปนี่คนขับรถได
0: ้มีรถ6คันต้องล้างทำความสะอาดทุกคัน
2: คนขับรถได้น่าจะให้หยุดแบบส่งลูกเป็นหลักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบดึกมากอ่ะก็ให้กลับบ้านไปก่อนขับเองได
0: ้มันเป็นอย่างนี
2: ้เข้าใจปะเพราะว่าเขาต้องมาตอนเช้าอ่ะไปส่งลูกตอนเช้าอ่ะ
1: ใช่ๆ
2: ถ้าเรางานดึกเดี๋ยวแล้วก็แบ่งเวลาเอาสมมติว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเกิดทำงานดึกเขาก็ต้องเข้าสายใช่ไหมแต่อาจจะมีบางวันที่มันแบบไม่ได้จริงๆที่เราจำเป็นต้องใช้รถตอนกลางคืนและอันเนี้ยอาจจะต้องมีบางวันที่เขาต้องมาเช้าแต่มันไม่ได้ทุกวันเนี่ย อ
1: ันนี้ก็โหดไป
2: โหดไปโหดไป
1: เน็ตเขาบอกว่าเจ้านายคนนี้เคยตามหาคนขับรถมาหลายรอบแล้วแล้วก็โพสต์กันเดือนแค่25,000
2: ไอ้แกจะไปนะ
0: เกินไป
2: เออใครจะไปเป็นนี่นี่ก็แบบนี่พอหาคนมาหลายคนก็เพราะว่าอาจต้องปรับเรื่องของรูปแบบการทำงานต้องให้แบบแกล้างรถ6คันน่ะ
0: เกินไป
1: ล้างรถนอกคันเท่าไหร่ตอนเนี้ย
2: 500มั้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ล้างรถเท่าไหร
1: ่300
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: 2-3รอบตีละ300 6 38 1,800ละสมมติว่าอาทิตย์นึงล้างครั้งนึงใช่มั้ยคือ1เดือนก็ล่อไปจะ 8,000 แล้วอ่ะถ้าล้างข้างนอกอ่ะ
2: เออ
0: ไม่รู้เลยอ่ะ
2: มันหนักไปอันนี้หนักไป
0: แต่อย่างของรถชั้นเขาก็มาเบิกค่าล้างรถนะ
2: แต่นี
0: ่เออ
2: คนขับรถได้เขาล้างรถ
0: เพราะฉันด่าเขาว่าเธอล้างไม่สะอาดเท่าร้านเขาก็โอเคขับผมเบิกค่าล้างรถ
2: แต่ด่าเป็นคนที่แบบเวลาไปห้างอ่ะเวลาวันไหนขับรถเองอ่ะขี้เกียจจอดว่าจะไปล้างรถนึกออกป่ะเออแบบเนี้ย
0: เอาเป็นว่าอันนี
2: ้เขานี่ว่าเขาต้องเปลี่ยนถ้าจะเอาเงินเดือนแบบ30,000อ่ะถ้ามองว่าถ้าไม่ได้มองแบบหน้าที่การงานที่ต้องทำอะไรบ้างดีเทลอ่ะมันก็น่าสนใจนึกออกป่ะแต่พอมาดูดีเทลการทำงานอ่ะใครจะอยากทำอ่ะนึกออกป่ะหนักไปการทำงานหนักไป
1: ไอ้น้ำท่วมเอาอัตราค่าล้างรถมาล้างสีดูดฝุ่นประมาณ200 บาทล้างอัดฉีดเคลือบเงา250นั่นแหละ250คูณ6
2: ในห้างก็500
1: ก็ใช่ใช
2: ่ในห้าง
0: 500
2: เพราะว่าทำบ่อยขี้เกียจหาที่จอดรถเออ
1: เออก็จริงเว้ย
2: บอกใครอยากได้คนขับรถบอกนะหาให้เจ้านายมาหลายคนยายเซเลปาร์ดิ HR นะเป็น HR เป็นไงล่ะเออสต็อกเยอะนี่เซเลปาร์ดบอกได้ยายบาร์ดเดี๋ยวนี่ไงมีการบอกว่าประกาศแล้วล้างบ่อยไม่ดีนะคะจะลดคุณภาพสีเคลือบนะคะประตูมีคนบอกแบบนี
0: ้ฉันไม่ได้ล้างบ่อยฉันล้างแบบ2อาทิตย์ครั้งนี
2: ่
0: ไม่ได้ล้างบ่อยไม่ล้างบ่อยขอโทษนะรถติดสติกเกอร์จ้ะรถติดสติกเกอร์จ้ะ
2: มันจะมีแบบเออเดี๋ยวนี้เขาเอาไปเคลือบใส
0: ่แต่หยุด1วันต่อเดือนนี่คือมันกฎหมายแรงงานเลยนะมันไม่ได้ป่ะ1วันต่อเดือน
2: อันนี้หนักไปตามหลักแล้วอ่ะก็ควรจะต้องอาทิตย์ละครั้งแบบสมมติถ้าจะให้เขาทำงานแบบสัปดาห์นึงมี7วันเขาต้องมีวันหยุดป่ะ
0: ใช่นี่มีให้เขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะไม่รู้เขาจะเป็นฟิลกล่องสุ่มของคนรถบ้านฉันจะแบบเป็นฟิลกล่องสุ่มว่าวีคนี้หยุดวันไหน
2: มันขึ้นอยู่กับงานเราด้วยไง
0: ใช่ตูจะเป็นคนบอกเลยว่าอันนี้ไม่ออกไปไหนเขาจะถามเลยไปออกไปไหนป่ะครับผมจะได้ไปทำธุระบอกว่าไม่ออกอันนี้ไม่ออกก็คือเขาหยุดไปเลยในวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาก็ได้หรือเป็นวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์บ้างไหนวันอาทิตย์เรามีงานอ่ะในหนึ่งวีคเราก็ต้องหาหนึ่งวันให้เขาหยุดเท่ากับว่าเดือนหนึ่งยังไงขั้นต่ำมันต้องมีหยุด4วันขั้นต่ำนี่ยังไม่รวมที่แบบช่วงที่แบบบินไปเกาหลีทุกวีคอ่ะมันก็คือแบบเขาหยุดไปเลยนะเขาไม่ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ปะมัน
2: ต้อง
0: คนมันต้องพักกะเธอมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าตำแหน่งไหนมันต้องพักหมดแหละ
1: อันตรายต่อเด็กด้วย
0: ใช่อันตรายต่อเราด้วยนี่คือเป็นคนที่กลัวคนรถนอนน้อยมากเพราะว่ากลัวมันเพราะเราเป็นคนแล้วคนรถฉันเป็นคนขับรถแบบไม่ได้แคร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอะคือขับรถแบบเน้นวิ่งรอบ
2: ขับรถมาตู้มอัธยาศัยดีมาก
0: นะออกมาเขาเป็น
2: ฝ่ายพีอาร์
0: มิสเตอร์คอนจิเนลิตี้ฝ่ายองค์การผู้บริหารคนรถของมาตูมนะครับพี่แมนไหนๆของเมาแล้วเขาเป็นคนที่ผูกสัมพันธไมตรีได้ตั้งแต่คนรถคุณอ้ําพัชราภาคนรถคุณพีเคคนรถคุณดาด้าเขารู้จักคนรถคุณอีกแล้วรู้จักคนรถทุกคนในประเทศนี้รู้จักคนรถดาราทุกคนมีเบอร์คอนแทคตรงกับคนรถดาราทุกคนล่าสุดกูพีกว่านั้น
1: ทำไม
0: ตูมตื่นนี่ติดตักบาตรอยากใส่บาตรเช้าที่หน้าปากซอยพัฒนาการต้องมาตอน 6:30 พอพระจะออกจากตรงนั้นประมาณ 6:40 ไม่เกินนี้ฉันก็มาตักบาตรเป็นประจำปุ๊บจนกระทั่งวันนึงอ่ะตื่นสาย 6:40 แล้วรีบไปเก่าให้ทางปุ๊บพาไปแล้วถามว่าค้าไหมคะแล้วตัวของใส่บาตรเต็มเลยอ่ะบอลขึ้นรถครับโอเคขึ้นรถก็คงไม่ได้ใส่บาตรแล้วแหละก็คือมาตึกแกมี่ได้เลยเขาโทรศัพท์หาคนรถพระคนรถกูโทรศัพท์หาคนรถพระเจ้าอาวาสขับอ้อมเข้าไปในหมู่บ้านอยู่ตรงไหนแล้วครับพี่แล้วนายผมกำลังถึงแล้วครับไปใส่บาตรพระ
1: เออเว้ย
0: คนลุกกูไม่ได้ทึ่งที่กูไปใส่บาตรพระกูทึ่งที่คนรถกูมีเบอร์คนรถครับคนรถพระแล้วไม่รู้จักกันด้วยนะแบบซอยไปขอเขาไว้ก่อนเผื่อวันไหนบอสมาสาย
2: อ๋อหรอ
0: คนเราจะเป็นคนแบบนี
2: ้เออไอเดียดี
0: เธออยากได้อะไรเขาเป็นเยลโลเพจเป็นสมุดหน้าเหลือง
2: ไอ้ลัดด
0: าใช่จะออกก็ไม่ได้รู้ความลับกูเยอะอีกมันรู้หมดนะเอาใครขึ้นรถบ้างอะ
1: ความลับแก
0: ความลับฉันเยอะ
1: ความลับแกพี่ก็รู้พอคนจะคุยกัน
2: เขาแบบรู้คุยกันหรอ
0: คนขับรถเธอยังถือว่าอยู่ใน ทียที่ไม่ได้สนิทมากพี่แม่เขาจะสนิทอีกเซตหนึ่งเออเหนื่อย
2: แต่เขาจะรู้นะคนนี้คนเกือบทำงานให้ใครอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ล่าสุดกูด่าเลยไปกินข้าวร้านพี่พีเคเมื่อวานซืนชวนแม่ไปกินเพราะว่าแม่บอกว่าเออวันนี้วันหยุดเลยไปกินข้าวกันไหมบอกโอเคไปกินข้าวพี่เคอร่อยมากอร่อยมากแต่ตูจะไม่ทักหาพี่พีเคนะอยากไปกินกันเร่รีบไปรีบกลับ
2: เ
0: พราะเดี๋ยวพี่พีเคมาแล้วมันยาว
2: ใช่
0: กูก็ไปปึ๊บไม่ได้แจ้งคนรถไม่ได้แจ้งไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟังสิไม่ได้แจ้งคนรถขับไปถึงร้านเสร็จปึ๊บไปกินข้าวไปได้3คำพี่พีเคโทรมาเฮ้ยร้านทำไมต้องบอกวะก็กูอยากจะมาเงียบๆกับแม่กูใช่มั้ยมึงอยู่ร้านกูเหรอกูเข้าไปนะอีกแป๊บนึง5นาทีถามคนในร้านมีใครบอกพี่พีเคว่ามาตูมมาปะคะโอ้ไม่ได้บอกค่ะเอ้าแล้วรู้ได้ไงสืบไปสืบมาคนรถกูทักค่ะคนรถพี่พีเคอยู่ไหนอ่ะน้องเนี่ยพี่พานายมากินข้าวอะไรพี่เคเจอกันหรือเปล่านี่ก็รีบสล็อตมาเลยไง
2: แล้วเป็นไงนานไหม
0: มาชวนแม่คุณกินเหล้ากันคนนี้กลับไง
2: แม่บอกอร่อยไหม
0: แม่บอกอร่อยมากทุกอย่างดีหมดร้านนี้ยกเว้
1: นเจ้าของ
2: นี่ไงเดี๋ยวว่าจะพาแม่ไปกินแต่วันนั้นชวนแม่ไปแล้วแม่พูด
0: เลย
2: ปะ
0: ถ้าพาแม่ไปกินบีบคนรถดี
2: ๆไม่นี่พาแม่ไปกินแม่พูดเลยปะตอนนี้เบื่ออาหารไทยอยู่บ้านฉันกินอาหารไทยทุกมื้อเลย
0: เอ้ยแต่อร่อยแล้วพี่เคอร่อยแล้วสุดที่
2: เดี๋ยวจะพยายามบิวแม่ต้องไปกินอาหารไทย
0: วันนี้ไม่มีข่าวมี
2: ต่อไปหนึ่งฮารุนไหมโอเคคือล่าสุดเนี่ยนะคะพี่ชายเขาแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสียชีวิตของฮารุนนะคะผลชันสูตรเนี่ยไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายนะคะแต่ว่าทางการจอร์เจียเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุได้นะคะเดี๋ยวต้องรอสืบสวนให้ครบถ้วนก่อนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ยอมรับไม่ได้เพิกเฉยเฝ้ารอข้อเท็จจริงอย่างตั้งใจเลยนะคะมีล่าสุดเนี่ยนะคะระยะเวลาเนี่ยครอบครัวก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตลอดเวลาเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามสอบถามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อหาข้อเท็จจริงความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮารุนนะคะแต่ว่าเราไม่เคยนิ่งนอนใจก็ต้องรอคำตอบให้เขาตอบกลับมาอย่างชัดเจนก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยวันที่6ตุลาคมเนี่ยทางสถานทูตได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียนะคะบอกว่าผลชันสูตรทางการแพทย์เนี่ยคือ1ไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายส่วนผลตรวจทางเคมีแล้วก็ผลพิษวิทยาทางจากเลือดเนี่ยนะคะพบสารเอทานอลในความเข้มข้นร้อยละ 0.33 โดยไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ไม่พบไฮโซ
1: ไอโซโพร
2: พิลแอลกอฮอล์หรือว่าแอร์ซิโทนนะคะผลการตรวจสารเสพติดเนี่ยรวมถึงสารกำจัดแมลงกลุ่มที่มันเป็นออร์แกโนคลอรีนหรือว่าออร์แกโนฟอสเฟตเนี่ยให้ผลเป็นลบนะคะก็คือไม่พบสารพวกนี้เลยทางการจอร์เจียเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮารุนได
0: ้
2: ว่าสรุปแล้วเนี่ยต้องยังไงเธอแต่เขาก็ลักษณะเนี่ยคล้ายๆการไหลตาย
0: ใช่เขาเรียกว่าโรคแบบโรคไหลตายอ่ะ
2: แบบนี้มันมาจากการพักผ่อนไหม
0: มีส่วน
1: นี่ไงก็ลิงก์เข้ากับ
0: ล่าสุด
1: คนขับรถ
0: ล่าสุดนี่เลยเจอกับตัวเองมาสเตอร์มาสเตอร์มาเดี่ยว
2: ที่แบบว่าเข้าโรงพยาบาล
0: พี่
2: เป็นไงดีขึ้นยัง
0: อันนี้น้องเพิ่งออกมาเมื่อวาน
2: เฮ้ยหลายวันแล้วนะเป็นอะไร
0: น้องเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ EP 5ตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมมา
1: เป็นอะไรอ่ะ
0: พักผ่อนน้อยมาเดี่ยวมาเดี่ยวมาสเตอร์มาเดี่ยวโซเชียลเรียลซีซันเนียค่ะคุณ
2: ไม่นอน
0: เขาทำรายการฉันแล้วเขาทำงานอื่นควบคู่ไปด้วยทำหลายอย่างมากเขานอนมาละ2ชั่วโมงพี่ดา
2: วไม่ได้
0: ฉันเพิ่งเคยเห็นมาเดี่ยวช็อกแบบหมายถึงว่าไปเยี่ยมแล้วแบบตัวสั่นเพราะว่าเลือดอะเม็ดเลือดมันเกล็ดมันต่ำมากกว่าเกณฑ์พี่อันตรายมากตูมาเคยเป็นแล้วแต่ของมาเดี่ยวหนักกว่าเพราะว่านางอะไม่ได้พักผ่อนเลยคือหมายถึงว่ามาเดี่ยวทำงานแบบกลับบ้านไปนอน2ชั่วโมงงีบเพื่อตื่นไปทำงานเขาทำแบบเนี้ยมาแล้วมันสะสมไว้พี่ด้าซึ่งมันไม่ได้เลยนะจริงๆอ่ะ
2: นี่คงเป็นอย่างเงี้ยมาหลายเดือนแล้ว
0: เธอมันมีคำนี้จริงๆนะก้านสมองของเราอ่ะพอมันไม่ได้รับการพักผ่อนอย่าคิดว่าการแนปมันทำให้แค่รู้สึกเฟรชเว้ยมันรู้สึกว่าเรานอนอิ่มแล้วแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณก็ต้องนอนเกิน 6-8 ชั่วโมงอยู่ดี
2: ใช่ถูกต้องแต่นี่เป็นคนให้ความสำคัญการนอนมาก
0: หนูไม่เคยหนูเคยเป็นแล้วหนูเคยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นที่หนูกำลังแบบโหยุคแบบทีวีรุ่งเรืองอ่ะรู้ไหมใครโสด3เทป่ะแล้วก็มาจัดรายการตูมจำได้ว่าตูมอ่ะถ่ายรู้ไหมใครโสด3เทใช่ป่ะเสร็จประมาณ4-5นะแล้วก็กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมาจัดแฉต่อมันก็ตูมจัดแฉ5วันนั่นแหละนอนเข้าโรงพยาบาลเลย
2: มันพักผ่อนน้อย
0: มันอยากได้มันอยากทำเว้ยพี่ดามันมีงานให้ทำมันอยากทำเราเข้าใจแต่มันต้องนอนมนุษย์ต้องนอนเว้ย
2: แต่นี่เป็นคนให้ความสำคัญกับการนอนแต่ว่าต่อให้สมมติว่าตอนเช้าว่ามานอนน้อยใช่ป่ะแต่ฉันเป็นคนที่สมมติถ้าวันนี้รู้สึกได้เลยว่าไม่เฟรชกลับบ้านจะนอนเลยไม่ทำงานจะรีบแบบรีบนอนให้ครบอะอะไรเงี้ยแต่จริงอะเขาบอกว่าการนอนสะสมแบบเนี้ยก็ไม่ดีตามหลักเราต้องแพลนว่าไอ้ตอนกลางคืนอะที่ช่วงเวลาในการพักผ่อนน่ะหลับแบบต่อเนื่องมันต้องหลับยาวๆถึงดีกว่า
1: จริง
0: อ่
1: ะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ30นาทีก่อน 9:00 นเช้าพักสักครู่นึงช่วงหน้ามาดูนะครับว่าจากตุ๊กๆนะจากสนามราชมังคลาน่ะไปโรงแรมย่านสุขุมวิทซอย4ตุ๊กๆเรียก 4,000 ฝรั่งจ่าย400จะเกิดอะไรขึ้นสักครู่เดียว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: 28นาทีก่อน9โมงเช้าคุณผู้ฟังครับนั่งรถเนี่ยด้ามาตูมนั่งรถเนี่ยรถโดยสารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ตุ๊กๆอ่ะจากสนามราชมังคลามาอาซอยนานาก็ได้อ่ะ
2: ด้าว่าประมาณซอย4
1: ตกประมาณเท่าไหร
2: ่ถ้าเกิดเป็นแท็กซี
3: ่80
1: เฮ้ย
2: ถ้าเป็นแท็กซี่อ่ะด้ารู้สึกว่าถ้ารถติดอะไรเงี้ยก็ไม่เกิน500ในความรู้สึกด้าถ้าเป็นแท็กซี่อ่ะ
3: บ้าแพงไปตัวไม่เกิน
2: 300ไม่เอาตีแพงไว้ก่อนเลยอ่ะ
3: 300ไม่เกิน
2: ประมาณนั้นอ่ะ
3: จากไหนนะ
2: ยังไงก็จากราชมังคลา
1: ราชมังคลา
3: ชื่อทางบ้านฉัน
2: แต่ฉันว่านี่คอนเสิร์ตวีคเอนด์อันนี้จากข่าวเนี้ยคอนเสิร์ตวีคเอนด์ก็เลย
3: 500อ่ะแต่แบบ 4,000 เกินไป
1: มาตุ้มเล่าสิ
3: เกินไปก็คืออย่างที่พี่เคบอกอะค่ะแท็กซี่อัพจาก
1: ตุ๊กตุ๊ก
3: ราคาตุ๊กตุ๊กโทษทีผู้โดยสารนั่งตุ๊กตุ๊กจากราชมังเนาะก็คือเป็นคอนเสิร์ต The Weeknd อะเพิ่งมาจัดแล้วคนมันเยอะมากหารถกลับยากมากใช่ไหมซึ่งเขาอะพักที่โรงแรมที่สุขุมวิทซอย4เนาะส่วนคนถ่ายคลิปอะคือคนขับตุ๊กตุ๊กนี่แหละเขามาทวงค่าโดยสารที่นั่งมาจากราชมังเนี่ยทวงยันตามมาถึงหน้าแบบล็อบบี้หน้าลิฟต์โรงแรมเลยอะคือเขาบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้โกงเงินค่าโดยสารเขา 4,000 บาท
2: แต่เธอต้องเปลี่ยนมาเป็น
3: แต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน 4,000 เนาะคนขับตุ๊กๆเลยต่อรองบอกลดให้ละกันเหลือ 2,000 แต่ชาวต่างชาติบอกว่าเฮ้ยไม่จ่ายมันแพงไปซึ่งจากในคลิปคนขับตุ๊กๆเขาบอกว่าเรียกมาจากงานคอนเสิร์ตอ่ะมันเลยต้องแพงขึ้นระยะทางประมาณ15กิโลนะจากราชมังมาถึงโรงแรมย่านสุขุมวิทแต่สุดท้ายชาวต่างชาติคู่นี้ก็ไม่จ่ายนะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปด้วยเจ้าของโพสต์ลงนะฮะบอกว่าคนขับตุ๊กๆบอกฝรั่งโกงจากราชมังคลากีฬาสถานไปสุขุมวิทซอย4นึกว่าราคากรุงเทพอุบลเสียชื่อประเทศไทยหมดเลยจ้ะระยะทางไม่ถึง15กิโล 4,000 ฝรั่งจ่าย400ตุ๊กๆถึงกับหัวร้อนก็คือเขาจ่ายนะจะจ่ายไปแล้ว400
2: ก็สมควรอ่ะมันก
3: ็ราคาเนี้ยแหละ
2: แ
3: หละใช่ซึ่งสมน้ำหน้าค่ะตุ๊กๆคิดเงินเขาแพงจริง
2: ๆแต่ฉันรู้สึกว่าตุ๊กๆคิดแพงไปแต่นี่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันเธอจากสวนลุมอ่ะไปสวนเบนน่ะคือด้าเดินออกกำลังกายใช่ป่ะแล้วขากลับอ่ะก็รู้สึกว่าขี้เกียจเดินกลับแล้วก็คือเรียกตุ๊กๆคิดว่าคงไงแกเรียกฉัน500จากสวนลุมพินีไปสวนเบนตรงสวนประชุมศิริกิติ์อ่ะ500พี่พี่เค
1: สูงนะ
2: เออแพงไป
1: แพง
3: นี่เคยเจอเวลาเจอรถแพงนี่จะพูดเลยว่าแพงพี่ไม่มีใครขึ้นหรอกเจ๋งกูยี่เลย
1: แต่เขาบางคนที่เขาบอก
3: เสียเวลาพี่อะเสียเวลาพี่ถามไปเถอะไม่มีใครขึ้นหรอกเจ๋ง
1: บางคนก็บอกว่า
3: พูดเลย
1: ลูกค้าเหลี่ยมจัด
3: เขาไม่ปากใส่กูเลย
1: เลิกรถติดมากคนขับตุ๊กต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงกว่าจะเข้าไปได้อะแล้วกว่าจะออกมาอีก
2: คืออันเนี้ยเรารู้สึกว่า
3: เป็นที่ระบบการจัดการของตรงนั้นไม่เกี่ยวกับระบบขนส่งมันเป็นระบบการจัดการของสถานที่
2: ค่าโดยสารน่ะมันก็ต้องมีมาตรฐานมาตรฐานของเขาถูกป่ะว่าแบบมันต้องอย่าง 4,000 อันนี้ไปตั๋วเครื่องบินได้เลยนะ
3: งั้นพูดตรงๆ
2: เคร
3: ื่
2: องบินได้เลย
3: ถ้าเกิดจะมาบอกว่าเพราะรถวนไปรับคนน่ะนานมากเลยต้องชาร์จ 4,000 แล้วพวกกูไม่รอนานหรอที่กูเป็นคนรอตรงนั้นกูต้องมาจ่ายแพงเพราะกูต้องรอรถนานอีกเนี่ยนะเฮ้ยมันต้องเป็นราคามาตรฐานดิ
2: จะนั่งเล่นๆก่อนสัก2ชั่วโมงยังไม่กลับบ้าน
3: เป็นกูหรอนี่เลยค่ะ
2: เดินเอา
3: ไปหาผู้ชายที่คอนโดลุมพินีเดินไปเธอไม่มีรถกลับจะกินชาบูกันไหม
2: ไม่แต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้การจัดการของสนามราชมังคลา
3: ไม่ดี
2: คอนเสิร์ตมันไม่ดี
3: กล้าพูดเลยไม่ดีเพราะบ้านอยู่ตรงนั้น
1: เซเลบัสบอกว่าทำไมรถไฟฟ้าใต้ดินไม่เปิดใช้สักที
2: เปิดยังอ่ะเออเนี่ย
3: ยังไม่เสร็จหรอ
2: เสร็จหรือยัง
3: เสร็จแล้วไม่ให้ออก
4: กับว่าเส้นข้างล่างอ่ะยังไม่เสร็จแต่ข้างบนอ่ะเขาสร้างไว้แล้วอ๋อ
2: แต่ข้างในนี่ยังไม่เสร็จ
3: ยังไม่เสร็จน้ำยังท่วมอยู
2: ่เออว่ะ
3: น้ำท่วม
2: มันเข้าไม่ได้
3: น่าจะมั่งน้ำท่วมตอนฉัน
2: เข้าใจแต่ระบบข้างล่างมันต้องไม่เข้าอยู่แล้ว
3: แล้วฝรั่งเขาน่าจะรู้ราคาเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ราคา 4,000 เป็นไปไม่ได้คุณอย่าไปยอม
2: ไปต่างชาติเขาต้องรู้ราคาอ่ะถ้าเกิด 4,000 ไปต่างประเทศยังแพงเลย
3: แพงไป
2: 4,000 แพงไปอ่ะถ้าเรียกสักพันกว่าบาทนี่ว่าเขารับได
3: ้แท็กซี่ถามจริงแท็กซี่อูเบอร์แวนเหรอมันคือยังไงมัน
2: เราอะรู้สึกว่าเรทราคาของตุ๊กๆอะควรจะต้องแพงกว่ามอเตอร์ไซค์อะเข้าใจควรต้องแพงกว
3: ่
2: า
3: ไม่ฉันว่าเรทราคา
2: ต้องถูกกว่า
3: ฉันว่าเรทราคาตุ๊กๆต้องมีสแตนดาร์ดไม่ใช่ใครจะคิดพูดขึ้นมาตามใจชอบ
2: แล้วทำไมตุ๊กๆไม่ติดมิเตอร์เหมือนแท็กซี่อะ
3: ไม่มีบ้านเราไม่ม
2: ี
1: เขาติดเอาจริงมันเป็นนิสัยนะสบาย
3: เขาติดแบบติดฟิลเล่นต่อเล่นสนุกเล่นฟิลแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าต่อราคาต่อปากต่อคำต่อราคาติดฟิลเธอเที่ยวไทยตุ๊กบ้านเราเขาติดฟิลแบบ น้อง80ไม่ได้120ได้ไหม
2: แต่ฉันรู้สึกว่าตุ๊กๆแพง
3: เดี๋ยวนี้ตุ๊กๆแพง
2: เกินแพงไป
1: คนที่นั่งส่วนใหญ่ก็คือชาวต่างชาติ
2: แล้วนี่รู้สึกว่าเรากรมขนส่งทางบกอ่ะไม่ได้มาควบคุมราคาเลย
3: คือต้องยอมรับว่าโอเคการที่ลิซ่านะใส่วิกเนาะแล้วก็คือเอาเพลงขึ้นไปเด่นดิสก็อกกิ้งบนตุ๊กๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาอัพราคาเรา มันต้องยิ่งช่วยกันส่งเสริมการที่น้องโปรโมทตุกๆขึ้นเอาไป VMA ได้อะมันก็ควรที่จะทำให้ภาพตุกๆเราไม่มีอะไรแบบนี้นะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เป็นปีที่บ้านเราอะเปิดค่าการมองเห็นกับต่างชาติกับตุกๆมากเลยนะพอลิซ่าโปรโมทหนักมากนะกับตุกๆอะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยอาจจะต้องแก้ที่ระบบบ้านเราด้วยว่าอย่าไปตั้งราคาหรือไปขูดชาวต่างชาติจนให้มันโป๊ะในโซเชียลแล้วคนโพสเองคือตุกตุก
2: อย่างวินมอเตอร์ไซค์อ่ะยังมีเลทราคาเน
3: า
2: ะ
3: เขามีเลทว่าระยะเวลานี้ทางนี้ไปเวลานี้ราคาทางนี้
2: ตุกตุกก็ควรทำไหม
3: มันควรจะมีเลทท
2: ำเป็นบุ๊กไปเลยอ่ะว่าไปไหนครับไปไหนครับสถานที่ราคาทุกคนเท่าเทียมกันนะนี่อยากเรียกร้องให้กรมขนส่งทางบกอ่ะจัดการได้ไหมว่ามีราคากลางหน่อย
3: นี่อยากรู้ว่าคนที่เขาทำธุรกิจตุกตุกหรือขนส่งหรือว่าแท็กซี่อะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ก็อัพราคาโหดพอๆกัน
3: อยากรู้ว่าพวกเนี้ยเขาได้กำไรจริงๆหรอกับการที่สมมติว่าเขาหลอกคนมาอะไรเขาเนี่ย1,000-2,000เนี่ย
2: ฉันว่าเขาได้กำไร
3: มันได้กำไรมากกว่าแบบวิ่งปกติแต่วิ่งหลายรอบหรอ
2: ฉันว่าเขาได้กำไร
3: หรือขี้เกียจฟีลแบบว่ารอทีเดียวจังหวะ
2: เขาจะแปลว่าอย่างตุกตุกอ่ะเป็นแกขึ้นบ่าถ้าเป็นคนโลคอลจริงๆเราก็ไม่ได้ขึ้นตุกตุกทุกบ้านส่วนใหญ่ตุกตุกก็คือจะเอาไว
3: ้ต่างชาติ
2: ต่างชาติเพราะว่ามัน
3: ถ่ายฟีลเป็นฟีลเหมือนเราไปเที่ยวเวียดเราก็อยากนั่งรถม้าเขา
2: ได
3: ้เข้าใจได้กูไม่คนเวียดนามขึ้นสักคนเลยอีกคนนั้นน่ะ
1: แล้วที่นู่นเขาโขกราคาป่ะ
3: ไม่โขกแล้วครับปกติ
2: ไม่โขก
3: มันแล้วแต่ที่ด้วยแหละ
2: มันถ้ามันอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวก็
3: คือแต่อันเนี้ยมันเป็นเนื่องจากว่าพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดอะวีคเอแล้วคนแน่นเนืองราชมังแบบเขาบอกรถติด 3-4 ชั่วโมงแบบมหากาพย์มากล่าสุดอ่ะ
2: ถ้ารถไฟฟ้าใต้ดินเสร็จอ่ะโอ้โหจะ
1: โอ้นะ
2: มีคอนเสิร์ตจะสบาย
3: มากเขายังไม่วางรางเลยไงยังไม่ได้วางตัวรางรถไฟ
2: หรอ
3: ใช่เม
2: ื
3: ่
2: อไหร่จะเสร็จวะเซอร์เดย์อยากรู้เลยอ่ะ
3: มันก็คงอีกประมาณสัก3ปีมั้ง 2-3 ปีมั้งไม่รู้ดิ
2: อีก3ปีแล้วก็แก่ดูคอนเสิร์ตไม่ได้แล้วเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนี้ก็แก่แล้ว เอาจริงนะทุกวันนี้ดูคอนเสิร์ตใน Netflix กูยังเหนื่อยเลย
2: ไม่คือยอมรับนะพ่อแบบพอเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนน่ะเป็นคนชอบดูคอนเสิร์ตมากและแต่ว่า
3: 71ปี71
2: อ๋อก็อีก2ปี
3: เออก็นี่ไง
2: อ
3: ี
2: ก2ปีก็เสร็จแล้ว
3: อืม
2: เดี๋ยวรอเลยเพราะว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าเสร็จอะรถไฟใต้ดินเสร็จนะการดูคอนเสิร์ตของต่างชาติหรือคนไทยจะแฮปปี้มากขึ้นเสร็จปุ๊บเราไปรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินต่อได้เลยอย่างนั้นก็สะดวกอ่ะมันเป็นการอำนวยความสะดวกได้ดี
1: เหมือนก็เหมือนกับที่ Impact ตอนนี้รถไฟถึงแล้วอ่ะ
2: สะดวก
1: มันทำให้การแบบไปทำงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปหรือว่า
2: สะดวก
1: ไปด
2: ู
1: คอนเสิร์ตสะดวกมากมากมาก
3: คือตอนนี้ยิ่งระบบขนส่งสาธารณะเริ่มเอื้อต่อผู้แบบโดยสารมากขึ้นนะพวกแอปหรือว่าพวกตุ๊กๆแบบเนี้ยอย่ามั่นต้องไม่มั่นนะเพราะมันจะหายไปจริงๆแล้วนะลูกค้าเพราะว่าตั้งแต่เรามีแอปพลิเคชันน่ะเอาจริงป่ะพวกแท็กซี่พวกตุ๊กๆที่แบบมิเตอร์เกินราคาเขารายได้หายไปเยอะมากเหมือนกันนะเขาถึงมีเรื่องชกตีกันตลอดไงเพราะว่ามันคือฐานลูกค้าเขาเพราะว่าคนสะดวกเสียในแอปตามราคาระยะทางมากกว่าและมันเป็นสิทธิ์และมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคด้วยนี่เห็นด้วยกับการที่ผู้บริโภคฉลาดและมีทางเลือกในการที่จะใช้แอปพลิเคชันก็เลยอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เรารู้แหละมันต้องมีวินแท็กซี่ตุกๆที่ดีเหลืออยู่บ้างแต่ถ้ามีเหลืออยู่จริงๆอยากให้เซตระบบเป็นเหมือนที่พี่ด้าบอกอะระยะทางตามจำนวนไปเลย
2: ทำเป็นบุ๊กเลยอะ
3: ทำเป็นลุกบุ๊กไปเลย
2: เรารู้สึกว่า
3: ทีคุณยังใส่ลุกบุ๊กว่าปิงปองโชว์อยู่ที่ไหนได้มีผับไปต่อใต้ดินแถวสุขุมวิทบอกลูกค้าแบบนั้นได้บอกระยะทางตัวเองไปเลยพ่อ
2: คือตอนนี้แต่ละคนเรียกราคาไม่เท่ากัน
3: จริงไม่มีสแตนดาร์ดบ้านเราไม่มีสแตนดาร์ดจริงๆเธอ
2: ได้เวลาหรือยังแบบในการแบบจัดระเบียบตุ๊กๆเลยอย่างเงี้ย
1: เขาบอกรถไฟฟ้าใต้ดินนี่บางคนก็บอกว่าวางรางเสร็จแล้ว
2: คุณโทรุบอกว่าวางรางเสร็จแล้วแล้วก็เทสระบบรถไฟมาเดือนหน้าแล้วก็เทสระบบอีก1ปี
3: นะฮะมา11นาทีที่เหลือเราขอไปข่าวเรื่องของดราม่าโกคาร์ทเลยแล้วกัน
2: ได
3: ้มันกำลังร้อนแรงจริงๆคุณก็ได้ติดตามข่าวกันมาบ้างเนาะโดยเฉพาะพี่ด้านเนี่ยเป็นสายที่น่าจะอินกับข่าวเลยแหละเพราะตัวเองก็มีเป็นสายแม่ที่ซัพพอร์ตทุกกิจกรรมของลูกเราจะเข้าใจสิ่งนี้เพราะว่าพี่ก็เป็นแม่กับการที่ลูกต้องไปแข่งขันเหมือนกัน
2: วงการกีฬานะ
3: โหดปะ
2: ทุกวงการมีดราม่า
3: วงการของดินที่บาร์ก็มีหรอ
2: โอ้มีแต่ฉัน
5: มี
3: หรอ
5: มี
3: หรอ
2: เ
3: ด็กมันเด็กเล่นๆกันนะ
2: รักกัน
3: แต่ผู้ใหญ่
2: อย่าตีกัน
3: เธอเคยตีกับใครด้วยปะ
2: ฉันไม่ตี
3: แต่เขาตีกัน
2: เออแบบสนามในสนามการแข่งขันน่ะมันก็จะมีแบบสมมติว่าแบบผู้ปกครองอ่ะส่วนใหญ่แบบคนนี้เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเขาก็จะไม่พอใจไปแบบไปดุลูกเขาไปดุลูกคนอื่นก็จะแบบ
3: อะไรอย่าง
5: เ
3: งี้ย
5: วะเฮ้ยทำไมกรรมการไม่เป่า
3: คือพูดง่ายคือ
2: ที่อเมริกาก็เป็น
3: ผู้ใหญ่อิน
2: ผู้ใหญ่อินเกมของเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่อ
3: ินสิพอผู้ใหญ่ใช้เงิน
2: แล้วพอแบบ
3: ผู้ใหญ่ใช้เงิน
2: ที่อเมริกาเขามีกฎห้ามผู้ครองตะโกนเลยนะ
3: หรอ
2: บ้านเด็กที่อเมริกาเขามีกฎเลยห้ามเลยแต่ว่าของไทยอ่ะจริงๆก็มีกฎมันก็ต้องฟังโค้ดเนาะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม
3: แต่โค้ดก็ต้องแบบอารมณ์มารวยแต่เรื่องเนี้ย
2: อ
3: ันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่มันเป็นดราม่าโกคาร์ดบ้านของ2บ้านเลยละกันเนาะบ้านคุณชมพู่คุณน็อตกับบ้านคุณปอกับคุณเบนพริกไทยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อยู่
2: ลูกพญานาคพื้นเอาแต่ลูกไม่เกี่ยวเขาบอกว่าไม่เกี่ยว
3: คือจริงๆตุงก็แบบเหนื่อยที่จะแอบและจะพูดเหมือนกันเพราะไอ้เราก็ลูกพญานาคหมื่นนาแสนเหมือนกันแต่ตุงคงจะต้องเล่าข่าวนี
5: ้ครับผมเชิญครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนี้ว่าคือคุณยาเขามีการออกมาไลฟ์นะแจงข้อเท็จจริงปมดราม่ากับคำว่าคนพิเศษนะครับไม่ได้อยากพาดพิงเด็กนะต้องการสื่อสารถึงมาตรฐานของกรรมการเพราะมันมีดราม่าอันเดียวเท้าความก่อนแล้วกันเนาะข่าวมันมาแล้วตอนนี้แต่ว่ามีดราม่าเรื่องของบอกว่ากระชับเลยแล้วกันเนาะพี่ด้าเราเล่าแบบกระชับภายใน1นาทีซิ
2: อ่ะงั้นเดี๋ยวด้ารีแคปให้
3: รีแคปก่อนก่อนจะเข้าอันนี
2: ้เรื่องของเรื่องจุดเริ่มต้นน่ะวันที่11ตุลาคมอ่ะมีการแข่งขันโกคาร์ทมันจะเป็นสนามที่3แล้วนะคะเพราะจริงๆการแข่งโกคาร์ทเนี่ยมันต้องมีการเก็บคะแนนกันไปสนามครั้งที่3แล้วซึ่งใครชนะครั้งเนี้ยมันก็จะมีผลต่อแชมเปี้ยนประจำปีเสร็จแล้ว
3: เป็นรอบสำคัญของเขา
2: เด็กแต่ละคนก็ต้องตั้งใจนะคะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันมีหลายอายุนะคะแต่ว่าช่วงอายุที่มีปัญหาคือคาเดตบี 8-9 ขวบซึ่งการแข่งขันวันนั้นเนี่ยก็จะมีน้องพายุนะคะลูกคุณชมพู่แล้วก็ลูกคุณน็อตแล้วก็น้องแมคคาเรนนะคะซ
5: ึ่
2: งเป็นลูกคุณปอกับคุณเบนพิกไทยการแข่งขันเนี่ยก็คือพายุเนี่ยแซงโค้งสุดท้ายได้แล้วก็เข้าเส้นชัยไปชนะทีเนี้ยพอการแข่งขันในครั้งเนี้ยเวลาที่เขาจะต้องมีการตรวจอ่ะเขาก็ต้องแบบเครื่องเป็นยังไงแล้วก็มีทางคุณปอเนี่ยในฐานะผู้จัดการที
5: ม
2: TNP เนี่ยเขาก็เลยขอประท้วงว่าเนื่องจากว่าเสื้อสูบเนี่ยคันหมายเลขรถคันหมายเลข69เนี่ยไม่เหมือนกับคันอื่น
3: ๆ
2: เขาก็เลยมีการประท้วงพอประท้วงเนี่ยผู้จัดก็มีการแบบมีการตรวจสอบหรืออะไรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะให้เด็กขึ้นรับรางวัลในวันนั้นทัน
5: ก็เสียใจแย่
2: เ
5: ข
3: ากลายเป็นว่าพายุชนะ
2: แต่
3: ไม่มีสิทธิ์ไม่มีโมเมนต์ที่จะขึ้นไปรับรางวัล
2: ไม
3: ่
2: ม
3: ี
2: โมเมนต์ตรงนั้น
3: นั่งร้องไห้อยู่ในห้องที่มีภาพหลุดออกมา
2: สงสารอ่ะทีนี้เนี่ยพอเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณปอก็มีการโพสต
3: ์
2: เรื่องนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นดราม่าเกิดขึ้นประกอบกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณเบนพิกไทยก็มีการโพสต์ว่าแบบต้องอึดอัดจังเลยต้องแอปให้ใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพญานาคมื่น
3: ช่วงเวลาคุณเบนพิกไทยเขาเป็นลูกพญานาคมื่นจริงๆปะ
2: เขาเป็นลูกตำรวจ
3: เขาไม่ใช่ลูกเลี้ยงหรอลูกจริงมึงกระซิบทำไมถึงพูด
2: ไ
3: ปเลย
2: ไม่รู้ไงเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่อ่านในเน็ตเราก็แบบ
3: เราก็อ่านในเน็ตมา
2: เข้าใจยังเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลย
3: แต่มันเกี่ยวอะไรกับลูกพญานาค
2: แต่เขาออกมาปฏิเสธ
3: เขาบอกว่าไม่เกี่ยวในที่หรอ
2: ที่เขาโพสไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องอื่น
3: จังหวะ
2: เรื่องอื่น
3: จังหวะ
2: มันเป็นทำให้คน
3: เ
2: ข้ามันลิงก์ถึงกันได้
3: ให้ความเป็นธรรมเขา
2: ต่อมาเนี่ยดราม่านี้มันก็เลยเกิดขึ้นในวงการของการแข่งรถแบบทีมแบบพวกทีมแข่งรถต่างๆก็มีการโพสต์ถึงประเด็นนี้จนสุดท้ายเนี่ยคุณชมพู่อารยาก็มีการโพสต์โปรเทคลูกตัวเอง
3: ทุกคนจะต้องโปรเทคลูก
2: ใช่ถูกต้องซึ่งต้องซัพพอร์ตใจน้องพายุด้วยอ่ะเข้าใจปะเราว่าเหตุการณ์เนี้ยดราม่าต่างๆเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นทำให้แบบคนเนี่ยไปสืบหาว่าเกิดอะไรขึ้น
5: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามามัดลวกกันตอนหลังนั้นสักครู่ครับ
2: ช่วงมองหน้าแฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย .156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ่ะ11นาทีก่อน9โมงเช้าด้าพี่ยกให้เลย
4: 6นาทีสุดท้าย
5: เล่าให้ฟังมันมีประเด็นเพิ่มเติมไอ้เรื่องปัญหาคือว่าที่เขาประท้วงอ่ะเป็นเพราะว่าเสื้อสูบที่อยู่ในเครื่องยนต์ของคาเด็ดบีอ่ะรถโกคาร์ทางเนี้ยรถของน้องพายุเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่น
4: ๆคนละปี
5: คนอ่ะคืออย่างนี้เขาอ้างแบบนี้ก่อน
4: เออ
5: แต่พอไปดูเสร็จปุ๊บเนี่ยช่างหลายๆคนเนี่ยก็ไปดูอ่ะคือเครื่องเสื้อสูบของน้องพายุเนี่ยนะใช้ปี2014
4: ปีเก่า
5: ปีเก่าแต่คนอื่นน่ะเป็นเครื่องแอบเป็นไม่ใช่เครื่องเป็นเสื้อสูบปี2021
4: ก็คือทุกคนใช้รุ่นใหม่พายุใช้รุ่นเก่าร
5: ุ่นเก่าอยู่คนเดียว
4: อ้าวแล้วมันได้เปรียบหรือเสียเปรียบ
5: คือ
4: เออเนี่ยอยากรู้เพราะตูไม่ได้มีความรู้เรื่องมองการเครื่องสูบเลย
5: อันนี้ต้องให้เครดิตข่าวช่อง8นะฉันดูมาเขาก็บอกว่าเครื่องปี2014อ่ะจริงๆมันแรงกว่า2021เอาไอ้เสื้อสูบแต่ในกฎน่ะน่ารู้สึกจะเป็นข้อกำหนดน่ะเขาไม่ได้กำหนดนะว่าแบบให้ใช้เฉพาะปี2021อย่างเดียวอ่ะ
4: ไม่แต่ในกติกาเขาเขียนไว้หรือเปล่าว่าต้องใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้กติกาป่ะ
5: กติกาเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจะต้องเป็นมันห้ามดัดแปลงเข้าใจป่ะ
3: คือรถต้องมาจากศูนย์เดียวกันหมายถึงว่า
4: ห้ามไปดัดแปลง
3: อะไรทุกอย่าง
5: แต่เสื้อสูบอ่ะอันเนี้ยมันก็คือยี่ห้อเดิมแต่แค่เขาใช้ปี2014เหมือนอย่างนี้เปรียบเทียบนะสมมุติกดเวลาเข้าห้องสอบให้กำหนดว่า 2B กำหนดให้เป็น 2B แต่ว่าฉันน่ะเข้าห้องสอบในการใช้ 2B แต่เป็น 2B แบบ 2B บวก
4: คือ
5: แต่มันเป็น 2B อ่ะ
4: คือถ้าเกิดในข้อสอบระบุว่าให้ใช้ 2B ได้แต่มันไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้ 2B บวกมันคือใช้ได้
5: ใช่
4: เพราะมันก็คือ
5: 2B
4: มันก็คือมาสเตอร์ลูเกตแล้วลูชีทแล้วไม่ได้อยู่ในลูชีทคุณกำลังแหกลูชีท
5: มันคือ 2B ไงแต่แค่ฉันอาจจะเป็น 2B plus อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นเครื่องเก่านะ
4: แต่เขาบอกว่าเครื่องรุ่นเก่าอ่ะมันแรงกว่า
5: ตามหลักที่ช่างเขาพูดกัน
4: อ
5: ันนี้เราก็ไม่ทราบเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นเครื่องแต่ในกฎน่ะเขาก็ไม่ได้ห้าม
3: ไม่แต่จริงคือรุ่นเก่าแรงกว่า
4: แล้วถ้าเกิดเขาห้ามอ่ะหรือมันผิดทำไมมันถึงไม่ประท้วงหรือมันมีเหตุการณ์นี้ก่อนลงแข่งล่ะพี่ทำไมต้องแข่งเสร็จก่อนแล้วค่อยประท้วง
5: พี
4: ่อยากรู้ว่าทำไมแล้วทำไมคุณปอถึงไม่ออกมาประท้วงเลยตั้งแต่ตอนนั้น
5: ถ้าแล้วรถคันนี้แข่งมา2สนามแล้วนะ
4: อ้าวแต่ไม่ชนะ
5: ใช
4: ่แสดงว่ามีปัญหาพอชนะ
5: เรื่องเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าพายุเข้าที่2ที่3
4: ถ้าพายุแพ้ถ้าพายุไม่ใช่ที่1จะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
5: ออ
4: แสดงว่าทางสนามกับทางกฎต่างๆอนุญาตสิ
5: ทีเนี้ย
4: เพราะมันแข่งมาแล้ว
5: ชาวบ้าน8อย่างพวกเราสงสัยว่าถ้ามันเป็นที่เครื่องยนต์มันเป็นที่เครื่องอ่ะมันต้องประท้วงก่อนการแข่งขันป
4: ่ะใช่นี่รู้สึกว่ามันต้องประท้วงก่อนสิ
5: ไอ้ถ้าประท้วงลักษณะของการแข่งอ่ะว่าแบบไปชนกันหรืออะไรอาประท้วงหลัง
4: อันนั้นมันน่างานอันนั้นมันน่างานแม่มันแย่
5: แต่ถ้ามันเป็นเครื่องอ่ะตามหลักแล้วว่าเขาบอกว่าตามหลักอ่ะก่อนการแข่งขันก็ต้องตรวจเครื่องและซีลเครื่องนะแล้วก็หลังจบอ่ะก็ต้องตรวจเครื่องสำหรับผู้ที่เข้ารอบอ่ะก็ต้องตรวจเครื่องอีกทีนึงทำไมไม่แยงตั้งแต่ตอนแรก
4: สงสารเด็ก
5: ใช่
4: ไม่ใช่แค่พายุนะสงสารเด็กที่แข่งหมดเลยทุกคนเพราะว่าใจเด็กเขาเต็มที่อยู่แล้ว
5: เราอ่ะรู้สึกว่าครั้งนี้จริงๆอ่ะช่างยาที่เขาเป็นช่างทำรถเนี่ยเขาบอกจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องเนี้ยกรรมการควรชี้ขาดตั้งแต่ตอนแรก
4: ใช่มันไม่ควรมาตัดสิทธิ์ตรงนี้เด็กมันแข่งไปแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วเด็กก็คือเอาจริงเด็กอ่ะเขาใจเขาอ่ะคือแค่มาแข่ง
5: อ่ะเขาบอกคนอยู่ในการแข่งขันนะจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นประเด็นนี้นะจริงๆสามารถตัดสินได้ตั้งแต่วันนั้นเลยนะ
4: อืมแล้วทำไมต้องเก็บไว้อ่ะแล้วนี่ไม่เข้าใจว่าแล้วอันนี้สงสัยอีกหนึ่งเรื่องแล้วถ้าคุณเบนเป็นลูกพญานาคหมื่นแล้วบ้านคุณชมพู่เขาน
5: าหมื่นล้านค่ะ
4: กี่ล้านกี่หมื่นล้านวะ
5: นาหมื่นล้านค่ะ
4: เขาจะสู้กันด้วยเรื่องนี้หรอ
5: นาหมื่นล้านค่ะไม่รู้นะฉันรู้สึกว่าแบบสงสารจิตใจเด็กทั้งสองฝ่ายเด็กไม่มีเด็กรักกันเด็กไม่มีปัญหาแต่เรื่องเนี้ยปัญหาเพราะผู้ใหญ
4: ่ในความรู้สึกฉัน
5: อ่ะฉันรู้สึกว่า
4: ไม่สงสารเด็ก
5: เรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันควรจะปล่อยให้เด็กเขามีโมเมนต์แฮปปี้ก่อน
4: ใช่แล้วค่อยมาเคลียร์กัน
5: เคลียร์กัน นึกออกปะในความรู้สึกฉันนะสมมตินะถ้ามันผิดกติกาจริงๆการลิฟให้เขามีโมเมนต์รับรางวัลไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะลิฟรางวัลหรืออะไรอีกเรื่องนึงถูกปะตัดคะแนนอะไรอีกเรื่องนึงถ้าเกิดผิดจริงๆหรืออะไรก็อีกเรื่องนึงให้เขาว่ามันการแข่งขันของเด็กอ่ะให้เขามีโมเมนต์ที่แฮปปี้ว่าเขาทำอย่างตั้งใจนึกออกป้าพอเป็นแบบนี้เด็กไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มองว่าอันนี้ถ้ามองในมุมดีนะก็พายุก็จะได้รู้ว่านี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงบางทีมันมีปัจจัยอื่นๆมาก็จะสอนแต่เด็ก8ขวบ9ขวบเองไง
3: เนาะฝังใจนะ
5: แต่ที่คุณไผ่ออกมาพูดอ่ะเขาบอกว่าก็กติกามันผิดตั้งแต่แรกฮะ
4: ไม่แต่ว่าตอนแรกช่างยาก็โพสต์ด้อยค่าเด็กอยู่นะ
5: เด็กมีแบบว่าคนพิเศษอะไรอย่างนี้
4: คนพิเศษลูกแบบ
5: มีคนแล้วล่าสุด
4: เรียกว่าน้องพาเยอะอะไรเงี้ยเห็นป้าแบบ
5: ก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยก็พอนักข่าวไปสัมภาษณ์นะเขาก็ระวังคำพูดมากขึ้นเขาบอกว่าผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวดราม่าอีก
4: ก็ดีแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวคอยดูอัปเดตกันแล้วกันนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับแล้วขอบคุณกับเฮกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: กอกเพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีครับพวกเรา
2: โปเตโต
1: ้ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank 2026สกัดกลโกงการเงินออนไลน์รองนายกเอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprintยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดย
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: S บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัวแบงคอกบลูปรินท์วันที่14ตุลาคมวาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
6: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวที Bangkok Blueprint ในวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายใต้การประชุม IMF World Bank โดยมีนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMFกลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินในยุคดิจิทัลสำหรับแบงค์ข้อ Blueprint ประกอบด้วยข้อพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลการป้องกันและตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้เท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาวิกฤตอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยามีแนวโน้มคลี่คลายลงขณะที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทปรับลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่ประชุมยังได้วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยการเน้นระดมและติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำผ่านระบบคลองและลำน้ำสายหลักช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียโจมตีคลังน้ำมันในเมืองหลวงของเยเมนและไม่กี่ชั่วโมงต่อมากลุ่มกบฏฮูตีก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีหลายเมืองในซาอุดิอาระเบียคิมเบอร์ลี่กิลฟอยลาออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศกรีซแล้วหลังถูกกดดันหนักจากข้อกล่าวหาเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์และประพฤติมิชอบในตำแหน่งทูตหน่วยงานความมั่นคงรัสเซียจับกุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งฐานต้องสงสัยว่าการกระทำความลับทางทหารบนเกาะสคาลินให้หน่วยข่าวกรองลับญี่ปุ่นสำนักวาติกันยืนยันโป๊ปเลโอที่14เป็นมะเร็งปอดแต่ผลการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดประสบความสำเร็จด้วยดีและขณะนี้พระองค์กำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นเพื่อดูอาการว่ามะเร็งมีการแพร่กระจายหรือไม่สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี

0: นับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: 13นาทีหลัง9โมงเช้านะครับต้อนรับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของแชร์ข่าวเช้า
2: First Class
3: หนูไม่พอใจ
2: ทำไมอ่ะ
3: หนูรู้สึกว่าแบบหนูไปกินข้าวร้านแบบร้านแบบเขียวหวานร้านดังแล้วทำไมเขาไม่ถ่ายรูปหนูติดร้านวะเขาไม่ถ่ายรูปหนูติดร้านเลยอ่ะ
2: เธอก็อัดรูปสิอัดรูปไป
3: เอางี้เคยดูไอจีหนูปะหนูไปกินถึงเกาหลีคนเกาหลียังขอหนูถ่ายรูปเซนติดที่ร้านเลยแล้วทำไมร้านเขียวหวานเป็นร้านใครถึงจะไม่ได้มาถ่าย
2: เธอไปกินเธอไปอัดแล้วก็บอกเขาติดเขาไปทำกรอบรูปเลย
3: อัดวงแจ๊สมีฉันเริ่มที่ว่าเป็นร้านแว่นก่อนมาวันทำตะเลยเขากรอบแว่นก่อน
2: แล้วไม่ให้เขาติดเนาะทำ
1: ม
2: าเลย
1: มาดูเทรนด์เอ็กซ์อันดับ3กันดีกว่านะครับ Perth Second Rising Rockstar ครับเขาบอกว่าเติบโตไปด้วยกันนะเช้านี้เราเป็นแฟนพร้อมใจกันส่งต่อความรักให้กับ Perthเพิร์ทธนพลนะครับจบการเดินทางครบรอบ2ปีในฐานะศิลปินของค่าย Rise Music พร้อมขอบคุณทุกความพยายามแล้วก็ส่งมอบกำลังใจกับแรงซัพพอร์ตเนี่ยผ่านข้อความสุดอบอุ่นอย่างล้นหลามด้วยเข้าไปดูกันได้ที่ Perth Second Riser Rockstar นั่นเองครับ
2: อันดับ2นะคะเป็น #2026 Mama Award นะคะกลับมาอีกครั้งนึงกับงานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะ MMA Award 2026นั่นเองค่ะปีนี้เนี่ยเตรียมจัดเต็มความสนุกนะคะที่ Kyocera Dome เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะงานจะมีขึ้นวันที่20ถึง21พฤศจิกายนนี้นะคะมีคอนเซปต์คือ Move the Stars A Music Interstellar นะคะที่ชวนแฟนๆเตรียมลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปกับความยิ่งใหญ่ของเวทีดนตรีระดับโลกไปติดตามกันได้เลยนะคะ
3: มาที่อันดับ1นะครับ Trend X ของเราวันนี้ #6:00 First One มีซิงค์2นะครับก็เตรียมหูเคลือบทองได้แล้วน้องกับซิงเกิลที่2นะครับผม
2: AirPods
3: 7นะครับผมก็ของน้อง First One วรรณกรเน
2: า
3: ะล่าสุดน้องปล่อยภาพทีเซอร์ MV หรูหราไฮโซภาพสวย Art Culture รวมกันอยู่ในนี้แล้ว
2: แกถ่ายที่โรงแรมที่มันอยู่ในเมืองอ่ะ
3: เขาเอาจริงป่ะถ่ายในประเทศไทยป่ะ
2: ในกรุงเทพ
3: แต่ดูไม่เป็นประเทศไทย
2: บัตเก๋
3: ภาพดูเป็นปารีส
2: ก็ไอตรงแถวๆในเมืองอ่ะที่มันเป็นแบบ
3: ที่คนไม่ถ่ายกันเยอะๆคอนเทนต์อ่ะ
2: ใช่
3: สุขุมวิทป่ะตรงนั้น
2: ไม่ใช่สุขุมวิทตรงเนี้ยเออว่าสุขุมวิทว่าอันนี้สุขุมวิท
3: ใช่นี่ไงทาปาสนี่ไงทาปาสอยู่ตรงนี
2: ้เอออันนี้สุขุมวิทตอนแรกฉันอยู่นึกว่าอยู่ในพวก
3: ไม่นี่มันน่าละโรงแรมเดวิดไม่หรอเดวิด
2: ไงเน
3: ี่
2: ยเนี่ยเดวิด
3: อัปเปอร์เฮา
2: เอออันนี้เดวิดอันนี้สุขุมวิท24
3: ใช่คือน้องไปเลือกเรียกว่าภาพทีเซอร์ออกมาอลังการมากพี่ด้ารอฟังผลงานใหม่ของน้องได้เลยปล่อยฟังวันนี้นะครับ6โมงเย็น18นาฬิกาเป็นต้นไปเตรียมไปปั่นวิวให้ด้วยนะแล้วก็รอฟังเพลงใหม่ของ First One พร้อมกันได้ที่#6 โมง First One มีซิง2ก็คือ6โมงเย็นวันนี้

0: แต่ฉันว่ามีหลายที
1: ่นะฮะ
0: น้องหลายที่รวมกันเราว่ามันมีไอตรงแถวโอทาวด้วยอ่ะเมืองเก่าๆอ่ะแต่อันนี้ใช่ไหมอ
2: ันนี้ไม่ใช่สุขุมวิทแล้ว
1: เมื่อกี้สุขุมวิทเมื่อกี้หน้าร้าน GOT
0: อ
1: ่
0: าใช่ไหม
1: ฉันจำได้ถ้าที่เที่ยวฉันจำได้
0: เออ
1: บ้านฉันนะบ้านฉัน
0: แต่อันนี้แบบ
1: แต่อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กแบบเป็นพวกตรอกพวกอะไรเง
0: ี้ย
1: อันนี้สุขุมวิท
0: อ่ะสุขุมวิทหรอ
1: นี่ทาพาสไงสีแดงนี่ไง
0: ใช่ตอนแรกนึกว่าเหมือนย่านโอทาวทั้งหลาย
1: ใช
2: ่
1: บ้านเราสวยเน
0: า
1: ะกรุงเทพสวยเน
0: า
1: ะ
0: สวย
1: ต้องยอมรับว่าเฟิร์สบ้านเขามีทีมสกาวะต้องมีทีมสกาว MV ที่ดีอ่ะสวย
0: โลเคชั่นน่ะเก่ง
1: แล้วหล่อเลยขนาดนั้นวะ
0: มากร้องเพลงเพราะมาก
1: เนาะ
0: เฮ้ย
1: ศิลปินไทยเดี๋ยวนี้ไปไกลอ่ะดีใจว่ะดีใจอ่ะ
0: คือความสามารถเยอะไง
1: ดีใจอ่ะศิลปินไทยล่าสุดนี่ไง Always Lalisa เข้าแล้วกระแสตอบรับดีมากน้องก็ขนครอบครัวไปดูด้วยนะฮะก็ถือว่าแบบตอนนี้เป็นปีของศิลปินไทยเนเน่ก็เพิ่งขึ้นคอนที่สิงคโปร
0: ์ใช่
1: ปีนี้เป็นปีของศิลปินไทยอ่ะทีอาร์ติสต์นะ
0: เราเชื่อว่านะคือเมื่อก่อนนะสมัยก่อนที่culture ของเกาหลีจะมาใช่ป่ะก่อนหน
1: ้
0: านั้นมันก็จะเป็นแบบเริ่มสมัยเราเด็กๆมันต้องเป็นฮ่องกงก่อนเนาะ
1: ถูก
0: แล้วก็มาญี่ปุ่น
1: อินเตอร์จะเป็นแบบโซนนู้น
0: ญี่ปุ่นแล้วก็มาแบบไต้หวัน
1: ใช่แล้วป่ะแล้วแต่เกาหลีกินยาว
0: เกาหลีกินยาว20ปี
1: ใช่แล
0: ้วก็ตอนนี
1: ้ T-pop
0: T-pop มา
1: T-artist กำลังมาบ้านฉันมีศิลปินระดับบ้านประเทศไทยเรามีศิลปินไทยดังระดับโลกและมีตุกๆ 4,000 บาทมันเลิศมากมันเป็นคอมเมดี้ชั้นที่เลิศมากค่ะ
0: เนี่ยถ้าเรื่องนี้นะไปคุยถ้าไปคุยกับสามีฉันเขาไม่เชื่อนะเถียงกันอยู่บอกว่าที่มาเขาบอกไม่เกาหลียังได้อยู
1: ่เนี่ยลิซ่าพลาดมากเลยนะที่ขึ้นคอน VMA ล่าสุดอ่ะที่เอาตุกๆขึ้นไปบนเวทีอ
0: ่
1: ะไม่ขึ้นข้างหลังว่า 4,000 คือตุ้มรู้สึกโกรธลิซ่าไม่บอกราคาเลยจริงๆลิซ่าต้องแจ้งราคาหน่อย4,000 จากราชมังไปสุขุมวิท4ต้องเขียนไปเลยบนเวทีระดับโลก
0: เออนะต้องเขียนไว้ไม่ลิซ่าต้องพูดว่า no 4,000 นะคะ
1: no 4,000
0: no 4,000 นะคะ
1: นะ
2: พูดถึงลิซ่าเราพูดถึงผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับจะบอกว่า11ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งผ่านกันไปกับ Formula 1 สิงคโปร์กลางปี2026ด้วยแบมแบมของเราเนี่ยจะมีโอกาสไปร่วมงาน Adidas Thailand X Mercedes นั่นเองนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าแบมแบมยังได้บอกว่าพบปะแล้วถ่ายภาพร่วมกับนักฟุตบอลนักฟุตบอลฝรั่งเศสอย่างบ็อกบารวมถึงนักแข่ง F1 ระดับโลกอย่างคิมิอันโตเนลลี่ด้วยบอกได้ว่าสร้างความฮือฮามากๆเลย
0: นี่อยากไปดู F1 ที่สิงคโปร
2: ์เออเหมือนกัน
1: มีคนไปดูเยอะอ่ะ
0: เออ
2: เพราะมัน
1: เหมือนปีก่อนลิซ่าไปป่ะลิซ่าไปใช่ไหมอันนั้นเขาไปกับ Red Bull
0: ชอบสิงคโปร์ตรงที่ว่าถนนบ้านเขาอ่ะได้มาตรฐานถึงขนาดขับ F1 แข่งได้เลยอ่ะถนนบ้านเขาก็เธอเขาปิดเมืองนะเวลา F1 แข่ง F1 อ่ะเขาปิดเมืองเลยในสิงคโปร์อ่ะ
1: แล้วแบมแบมก็คือไปก็คือดึงเอนเกจงานช่ำหล่อกระโดดบัตรบึ้มขนาดนั้น
0: แต่บัตรแพงเคยเช็คราคาแล้วบัตรราคาสูงเคยคิดจะไปดูแล้วพอเห็นราคาไม่เป็นไรแหละ
2: ดูที่บ้านก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: ดูที่บ้านก็ได้
2: ด
0: ู
2: ที่บ้านก็ได้
0: เออแบบเน
1: ี้ยซึ่งไป F1 เขาจะมีประท้วงด้วยไหมว่าเครื่องสูบผิดรุ่นอันนี้กูเบอร์ไปหมดแล้วมันคือ
0: แต่เขาบอกว่า
1: ตอนนี้กูเบอร์ไปหมดแล้ว
0: เขาบอกว่านักแข่ง F1 น่ะระดับโลกอ่ะส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นแชมป์คาเดตบีในวัยตอนแบบ8-9 ขวบอะไรอย่างเงี้ย
1: เออหรอแสดงว่าในอนาคตแบบพายุสามารถ
0: มีสิทธิ์ว่ะ
1: ซึ่งเราไม่ได้สายคาเดตบีเราสายคาดีบีคือเราก็จะเป็นซิลแลปเปอร์หญิงสาว
2: เอาอย่างแอลเล็กซ์อัลเบิร์นที่เป็นลูกครึ่งไทยอ่ะตอนนี้แข่ง F1 อยู่อ
0: ่
2: ะพี่สัมภาษณ์ตั้งแต่เขาอยู่คาเดตบีอ
0: ่
2: ะตั้งแต่เขา
0: ใช่
1: ยาย่าไปด้วยหรออุยย่าไปด้วย
0: อุยย่านี่ไง
1: ยาย่าไปด้วยแต่ของแบมไปในนะแบมเหมือนไปทำงานเน
2: า
1: ะเพราะว่าน้องเขาเป็น
2: พรี
1: เ
2: ซ
1: น
2: ต์ไม่ใช
1: ่
2: หรอ
1: ไม่แบมคือแดดไงแบมคือ Adidas Thailand ก็คือน้องไปทำงานแต่ย่าก็คือเหมือนเป็นหนึ่งในเกสมีน้องนี่ด้วยไง
0: เบกกี้
1: ก็ไป
0: หลายคนศิลปินหลายคนไป
1: คิมคาเขาไปนี่คิมคาเดเชียนปะเหมือนเธอย้อนไปดูเมื่อกี้ที่เธอเปิด
0: คนไปเยอะนะ
1: เนี่ย
2: ไม่ถ้าคิมไปก็เพราะว่าน
0: ี่ไง
2: ลุยซามิตันไงกาแฟเขาอ่ะ
0: อ๋อหรอ
2: เออเขา
1: ใช่คิมมา
0: หุยชุดคิมรถว่ะ
1: ฟังนะยายคิมชุดไปดูรถแข่งจริงหรือ
0: ใส่ชุดราตรี
1: ใช่
0: แต่ชุดนั่งรถนะดูสิน
1: างเป็นคน
0: นี
2: ่สีตรูเล็กๆด้วย
1: โชว์ตะปิ้งสุด
0: ๆรถ
2: อ่ะเฮ้ยทำไมไม่เห็นภาพลุยซามิตันเลย
1: คนที่พี่พูดมาเนี่ยพี่พูดถึงอะไรนะหลุยส์ซามันต้าอะไรนะ
0: เขาคือใคร
2: ลุยส์ซามันต้า
0: ลุยส์ซาม
1: ัน
0: ต้าน
1: ั่นแหละหนู
2: คือแชมป์ F1 ม
0: าอ๋อแชมป์ F1
2: ติดกันหลายปีแล้วอ่ะที่เป็นแฟนคิมเพลส
1: ฟังนะตอนเนี้ยมองแต่ฟิลิกซ์ใช่ไม่มองศิลปินเฮ้ยแกมัน
0: ปังไปเยอะมากเลยอ่ะ
1: ใช่งานระดับโลกไงอันนี้งานระดับโลกไอ้ฟันน่ะเป็นงานระดับโลกมีตัวใหญ่ๆไปใช่ไห
2: ม
0: ใช
1: ่ก็เป็นงานเกรดที่แบบว่าคิมคาเดเชียนไปอะค่ะแต่ว่าแบมแบมเป็นเฮดอะค่ะก็ให้รวยละกันเพราะศิลปินเรามันอยู่ในเบอร์ไหน
2: เราไม่ใช
1: ่เอออ
0: ันนี้แชมป
2: ์ชนะ
1: อยากไปบ้างอะแต่ว่า
0: ตัดบัตร
1: ไปด
0: ู
1: เป่ากบน้ำหมู่บ้านรอไปก่อนเพราะว่าไม่มีตังค์ไปจ้า
0: ตอนแรกอยากไปมากเราเช็คราคา
1: ถ้าอยากไปแม้เดี๋ยวฉันจัดการบัตรให้อ
0: ยากไปเป็นพ่อไปฝัน
1: แบบขอบัตร
0: หน่อยไปไหม
1: ข้างหน้าเดี๋ยว
0: ข้างหน้ามาเอามาก
1: ระซิบขอบัตรหน่อยได้ไหมไปเป็นคนจับปกเสื้อก็ได้ใครไปอีกนะพี่หญิงรัฐาอันพี่หญิงก็ไป
0: เออเนี่ย
1: เออ
0: เห็นไหมเก
1: ๋คนที่ชอบแบบแข่งรถอ่ะเขาต้องไปดูสักครั้งอยู่หรอปะ
0: ใช่
2: ใช
1: ่แต่นี้ไปแล้วก็นี่ไม่ชอบไง
0: อ๋อไม่ได้ชอบการแข่งรถหรอ
1: ทันกลัวมันเบียดแล้วมันโดนชนกัน
0: เราก็ไม่ได้นั่งหน้าสุดอยู่แล้ว
1: ไม่ได้มาชนเราชนกันเองแบบอุ๊ยกลัวคนเจ็บโอ๊ยกลัวอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วเขามีกระจกกั้นมีผนังกั้นเนี่ย
1: คือ
2: ไม่ใช่
1: ถ้านึกถึงสิงคโปร
2: ์เขากลัวชนกัน
1: ถ้านึกถึงสิงคโปร์สิ่งที่จะไปก็คือคอนเสิร์ตเทเลสวิฟต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือในหัวกระเทยมันมีเข้านี่เลยแก
0: เออจริงครับแต่เราอ่ะชอบไปดูคอนเสิร์ตที่สิงคโปร
1: ์ระบบดี
0: การจัดการ
1: ระบบดีมาก
0: แล้วตอนเลิกคอนเสิร์ตอ่ะแปดคนมันแม่นแบบ
1: ถ่ายไปไหนหมดแต่ไม่ติดรถไม่ติด
0: รถไม่ติดเรียกรถ
1: มีไหมตรง 4,000 บาท
0: ไม่มีขึ้นราคา
1: เนี่ย
0: ฉันเลยแบบแฮปปี้แบบประทับใจมากเลยอ่ะ
1: ขอบคุณ The Weeknd ที่มาจัดในบ้านเราเห็นมั้ยสัมผัสบรรยากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นเห็นมั้ย
0: เออเก๋จะตายที่แบบออกมาจบคอนเสิร์ตแล้วมันวุ่นวายอ่ะ
1: ใช่มั้ยอ่ะอยู่ๆรอรถอยู่ปุ๊บอ่ะรถขายลูกชิ้นปิ้งมาขับทับตีนคือทุกอย่างมันเป็นแบบรวมคัลเจอร์
0: เก๋
1: It's about culture คุณไม่มีหรอกสิงคโปร์มีหรอขายปลาหมึกบดแล้วมานั่งด่ากันหน้าปากซอยมีหรอมีหรอวินมอไซค์บอกไม่ต้องใส่หมวกหรอกเดี๋ยวหลบซอยนี้ให้ตำรวจเยอะมีหรอไม่มีตุ๊ก 4,000 โหขอโทษนะซอฟต์พาวเวอร์ค่ะนี่ครับเกทับไปเลย อ่ะเราไปข่าวไหนกันต่อดีแม่
0: เขาบอกว่าน้อง
2: เฟิร์ส
0: เฟิร์สวันถ่ายที่ภูเก็ตไม่
1: อ๋อแต่ภาพ
0: ประกิ
1: แต่ไม่มันมีรวมกันหลายๆซีน
0: แต่ว่าเราหมายถึงว่าซีนในตึกมันจะเป็นตึกตรงสุขุมวิท24
1: คือถ้าเกิดเข้าไปนั่งกินร้านเสี่ยวหลงเปากับนางเอก MV อันนั้น
0: น่ะภูเก็ต
1: อันนั้นภูเก็ตเนาะทำไมจะต้องยืนยันความเป็นภูเก็ตขนาดไหนไปถ่ายกลางพิธีกินเจเลยมั้ย
0: แต่ว่ามันมีบางซีนจริงๆที่ถ่ายตรงสุขุมวิท24
1: จำได้เป็นที่เที่ยวเราที่เที่ยวเรา
0: แต่ว่ามีหลายซีนอาซีนตรงทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยต่อค่ะไปถึงไหนละคะถึงไหนละคะ
2: นี่ไงกลับมาเรื่องเนี้ย
0: เรื่องอะไร
2: นี
0: ่อ๋อกลับมาอีกแล้วหรอ
2: กลับมาอีกแล้วยังไม่จบ
0: อ้าวแล้วไม่เอาอันนี้หรออ
2: ันไหนก่อนดี
0: นี่ไงเนี่ย
2: ไม่เ
1: อาหรอออฟฟิศ JKN ละกัน
0: เอออ
1: ันนี้เป็นข่าวที่ไวรัล
0: ฮัลโหลไหนฮัลโหลสิ
1: ฮัลโหลฮัลโหลดีอยู่ด้วย
0: เหมือนมากเหมือนมากต้องไอเสียงเธอ
1: นั่งมองไปน้ำตามก็ไหลค่ะอามานดาคือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นแล้ว JKN ตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อกิจการ Miss Universe Organization ทั้งหมดมันจะมีธุรกิจไหนที่คุ้มขนาดนี้วูดี
0: ้เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียด
1: มันจะมีธุรกิจไหนที่คุ้มเท่านี้กับพีเคมันไม่มีธุรกิจไหนที่คุ้มเท่านี้แล้ว
2: ตอนนี้พี่เขาอยู่ไหนแล้ว
0: ตอนนี้เหลือแค่ซากแล้วค่ะ
1: โอลามิสยูนิเวอร์ซัล
0: เขาไปตรวจสอบทรัพย์สินของ JKN นะคะในอาคารของ JKN Empire นี่เป็นสำนักงานใหญ่ของ
1: JKN
0: Global Group จำกัดนะคะ
1: ตูมเคยทำรายการ
0: เออใช่เขา
1: เกี่ยวกับไอ้กี้ไงช่วงเขาเปิดตูมคือ
0: ได้กี่เดือน
1: วิปีนึง
0: โอ้ยนานนะในการเดินนะ
1: เอางี้ฉันไม่อยากอ่านข่าวนี้เพราะมันกระทบกระทั่งจิตใจฉันเพราะว่านี่คืองานแรกหลังโควิดของฉันมันคือที่ทำ
0: ก่อนเป้า
1: หลังโควิดหลังที่ตูมติดโควิดเป็นเรื่องราว
0: อ๋อหรอ
1: นี่คืองานแรกในวงการบันเทิงตูม
0: อ่ะงั้นฉันเล่าให้ฟัง
1: เออเล่าให้ฟังหน่อยหนูเจ็บปวดอยู
0: ่โอเคเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบทรัพย์สินนะคะซึ่งเฮดออฟฟิศเขาว่าอยู่ที่ซอยแบริ่ง สภาพก็คือยังไงอภัยอาคารเนี่ยเห็นห้องประชุมเหลือเพียงโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ไม่มีพนักงานอยู่ในภาพส่วนสตูดิโอที่เคยใช้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของเนี่ยวางกระจัดกระจายหมดเลยลานจอดรถพบรถยนต์6คันบางคันมีร่องรอยความเสียหายบริเวณกันชนแล้วก็มีรถเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้ด้วย
1: โดนแงะไปขายอย
0: ่
1: างทรงเนี้ยคือรถโดนแงะ
0: เ
1: นี่ยพี่ไอ้กระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยขายเป็นหมื่นนะเธอ
0: ฉันว่าอันนี้มีคนมาแงะ
1: 6คัน 60,000 นะ
0: แงะเอาไฟไปแล้วว่า
1: ใช่แงะเอาของไปแบบแงะเอาอะไหล่ไป
0: เออเนี่ยมีการแบบเปิดฝากระโปรงหน้าทิ้งไว้นะคะ
1: เก้าอี้ดี
0: ขณะที่ลานจอดรถเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นภาพแบบฝุ่นกลางแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ย JKN Empire เนี่ยเคยใช้เป็นสำนักงานใหญ่ในการผลิตรายการทีวี JKN
1: หนึ่งในรายการที่ฉันทำเป็นรายการประจำฉันทำทุกจันทร์ถึงศุกร์เลยนะ
0: ซึ่งยุติออกอากาศไป26มกราคมปี69บริษัทแม่ประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็มีหนี้สินล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่การประกาศศาลล้มละลายกลางสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท JKN นะคะ
1: ก็คือมันยึดตรงนี้ใช่ไหม
0: ก็ใช่ก็มีการตรวจสอบนะคะศาลมีคำสั่งวันที่25สิงหา69นะคะเจ้าหนี้5รายเนี่ยยื่นฟ้องล้มละลายด้วยทุนทรัพย์ทั้งหมด4กี่ล้านวะ
1: 4.7
0: กว่า4ล้าน
1: ยอดฟ้องกว่า 4.17 ล้านบาทเป็นมูลหนี้เฉพาะคดีนี้ไม่ใช่หนี้สินของ JKN ทั้งหมดเอาแค่คดี
0: น
1: ี้ไงมันแค่คดีนี้ไงมันยังไม่ได้รวมทั้งหมด
0: มีเจ้าหนี้5รายแต่ว่ายังไม่รวมทั้งหมด
1: ม
0: ีคนอื่นๆที่เขาไม่ฟ้องด้วย
1: สูงสุด
2: ที
1: ่
2: JKN Empire นี่อยู่ที
1: ่ Bearing
2: เอาอยู่ Bearing
0: ใช่
2: คนออกคนละที่กับที่พ
1: ี่ลาซานใช่ป่ะ
0: อันนั้นอยู่พุทธมณฑล
2: ใช่ๆๆ
0: อันนั้นคือเป็นที่เก่าเขาแล้วเขาก็ย้ายมา
1: หนูมาที่ใหม่หนูคือออฟฟิศใหม่ที่มีพญานาคอยู่ตรง
0: เมื่อก่อนรู้สึกว่าตรงเนี้ยเป็นศัตรูของข่าวช่อง Now ทีวีก่อนหน้า JKN มาเขามาเทคโอเวอร์ Now
1: เขาทำดีเลยตอนแรกอ่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยย้ายออฟฟิศมาอยู่ที่นี่พี่พีเคแล้วก็ตรงสารยาไม่แน่ใจว่ายังมีแบบนี้เคยไปถ่ายรายการ
2: ตรงสารยา
1: เดี๋ยว
0: จักยิ่งใหญ่เลย
1: อีมาร์คโอเวอร์ไปอีเลว
0: ทำไม
1: พอจ้างมาตรงนั้นเขาก็เจ๋งเลยไม่จริงฉันออกก่อนที่เขาจะทำ
0: รู้สึกว่าอะไรป่ะถ้าคุณแอนอ่ะไม่ได้ซื้อ MUO อ่ะบริษัทไม่เจ๋ง
1: ไม่ใช่ฉันออกมาก่อนเขาซื้อ Miss Universe เขาจบไปก่อนรายการมันจบไปก่อนมันเป็นพีเรียดปีเดียว
0: นี่รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่ซื้อ MUO อ่ะบริษัท JKN ไม่เป็นแบบนี
1: ้ถ้าเกิดไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวมาใส่ในธุรกิจอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มันอารมณ์ส่วนตัว
2: เฮ้ยไอตอนที่เขาไปออฟฟิศใหม่นี่เขาเอาภาพ Picasso ไปด้วยป่ะ
0: คือ
2: เขามีPicassoของแท้นะ
0: ที่สารยาที่สารยาที่เคยไปเขามีเป็นแบบ exhibition เลยอ่ะเป
2: ็
0: นเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยอ่ะงานศิลปะแล้วก็กำหนดเป็นแบบว่าเหมือนงานอาร์ตอ่ะแล้วก็ใส่รหัสน่ะว่าแบบเพราะว่าเขาใช้เงินบริษัทซื้อใช่ป่ะก็ต้องใส่รหัสไว้เลยเยอะมากทั้งภาพอ่ะเยอะมากงานศิลปะ
2: พี่จะถามว่าอันนี้ซื้อไหนพี่เพราะว่ามันสวยไงแบบมันเตะตามากเลยบอกพี่เคนั่นพิคัสโซของจริงนะแล้วคุณรู้ไหมเท่าไหร่ถ้าเกิดของจริงเนี่ย
1: เขาไม่ได้พูดอย่างนั้น
2: เขาพูดยังไง
0: พ
1: ู
0: ดส
1: ิอันนี้พิคัสโซของจริงนะ
0: เหมือนมาก
1: เธอจะมาพูดน้ำเสียงลอยๆอย่างเงี้ยไม่ได้คือ
2: จ้ะเพราะ
1: แต่ตรงมองว่าตอนเนี้ยเขาก็คงแบบไม่ได้กลับมาดูอะไรตรงนี้แล้วแหละเขาคงมีชีวิต
0: เขาไม่ได้แล้วไง
1: มีชีวิตตรงนู้นไปแล้ว
0: เขาอยู่ไหนประเด็น
1: อ
0: ่ะ
1: เอ้าเขาก็เห็นภาพหลุดกันมาอยู่ละนาว
0: ตอนแรกบางคนบอกว่าล่าสุดอยู่ดูไบ
1: หรอ
0: เออแล้วก็แบบบางคนบอกว่าก็ยังอยู่ในเม็กซิโกอยู่ก็คงบินไปบินมาเพราะว่าตามหลักอ่ะเขาก็ต้องบินเข้าบินออกอยู่แล้วยกเว้นประเทศไทยถ
1: ู
0: กไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่ได้สัญชาติไม่รู้ว่าได้พาสปอร์ตสัญชาติอื่นหรือยัง
1: ฟังไปแล้วน้ำตามันก็จะไหลอะค่ะถามตัวเองว่า Do you want to do this อยากทำไหมภารกิจของจักรวาลนี้อแมนดาพี่จะไปซื้อมาให้หนูเอง
2: ขอเสียงนี้แล้วบอกว่าเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าซิ
1: ท่านผู้ฟังคะพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับจักรวาลของเรา Do you want to do this อยากทำไหมจักรวาล
3: ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮสต
1: ์ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

0: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: 27นาทีก่อน10โมงเช้านะครับกับผู้สื่อข่าวข่าวเช้า First Class กัน
2: แล้วเวทีใหม่ของคุณแอนเป็นยังไงบ้างคะเงียบเหรอเขาโอ๊ยนั่นเฟคนิวเฟคนิวเธอเป็นอะไรคะคุณมะตูมคุณเป็นอะไรคะ
3: มันเสียใจอ่ะมันไม่พอมันมาย้อนดึกภาพมันนึกถึงวันที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วตูมอยู่ในวันที่มันรุ่งเรืองมากคือใช้คำว่าตูมเป็นพนักงานของ JKN ในยุคที่เขาบูมที่สุดบูมแบบมี 3-4 รายการ
2: จริงๆก่อนหน้านั้นเขาก็บูมเขาเป็นบริษัทคอนเทนต์เพราะว
3: ่าอันนั้นคือเขายังไม่เป็น JKN ไง
2: เขาเป็นแหละ JKN แล้วแต่ว่าเป็น JKN ที่ยังไม่ได้ทำสถาน
3: ีทีวียังไม่ได้เปิด
2: ยังไม่ได้ทำสถานีโทรทัศน์เธอรู้ป่ะอาณาจักรตรงศาลายาเขาอะ
3: ของเขาอลังการ
2: แกทำพิพิธภัณฑ์ได้
3: เขาบอกว่ามีแบบองค์พระพิฆเนศหลักแบบหลักเป็นหลายล้านอย่างเงี้ยเลยอะ
2: ยิ่งใหญ่มาก
3: เธอไม่ต้องบุ้มไม่ต้องขนาดนั้นหรอกตอนฉันทำ KN อยู่แบริ่งกับเขาว่าบ้านเขาว่าอยู่ติดกันเลยแล้วเขาซื้อที3 4หลังติดกันนะที่แบบว่ามีผัวฝรั่งอยู่หลังนึงนี่หลังนึงอย่างนี้เลยนะ
2: บ้านเขาว่าอยู่ตรงแถวๆพุทธมณฑล
3: เอาหรออําคนละที่กันหรอ
2: คนละที
3: ่กูก็ไม่รู้แต่คือแบบอลังการน่ะเขาบอกอลังการเลยบ้านแบบทุบติดกันได้เลย
2: ใช่เป็นตรงพุทธมณฑล
3: มันเขาเรียกว่าอะไรอะครับมันเหมือนเป็นสิ่งที่สอนเราเหมือนกันนะว่าเออคนเรามันมีขึ้นมีลงมันมี
2: สัจธ
3: ร
2: รมสุดคืนสู่
3: สามัญอันนี้แหละจริง
2: ๆค่ะเนี่ย
3: ฮัลโหลมาตู่ไม่ใช่ตัวต้นเหตุสิเธอหมายสารจะมาหาแล้วล่ะเอ้าฉันเล่าตามความจริงก็ฉันเป็นฉันมีหลักฐานมาตู่เอกกี้รัศมีแขซานนี้นี่เอิร์ธคมพรเอิร์ธพี่เอิร์ธ
2: ฉันตัวใหญ่หมดเลยเนาะ
3: พี่พี่เอิร์ธสารมีหมดเลยใหญ่หมดใหญ่ได้อ่ะ
2: เออตรงนั้นรายการเดียวกันใช่ไหม
3: มาเป็นเขาของตู่พี่เอกกี้เป็นรายการฟิล์มรัตภูมิด้วยรายการเดียวกันแต่เวียนกันมาทำแต่ตุ้มจะอยู่เมนตุ้มอยู่เมนเพราะช่วงนั้นกูว่างงานกูโควิด
2: มาครบ5วันเลย
3: มาครบ5วัน
2: แล้วก็มีพิธีกรอื่นๆประกบ
3: แล้วก็จะมีสลับกับคุณมาตุ้มคุณเอกกี้ปายคุณมาตุ้มเอกกี้เป็นลี
2: เข้าใจละเข้าใจละ
3: พิธีกร3คนยาด้าการทำรายการทีวีพิธีกรหลัก3คนเนี่ยถ้าไม่ใช่แฉเนี่ยคือคุณต้อง
2: ไม่ได
3: ้ต้องมีเงินทุนสูงมากนะ
2: พาพิธีกรมารวมกันอ่ะใน1เทปอ่ะ
3: ใช่แล้วบริษัท KN อ่ะจ่ายฉันตรงนะไม่เคยมีค้างงวดนะอันนี้แจ้งก่อนเลยว่าตอนนั้นนะเขาเฟื่องฟูจริงๆ
2: ก่อนที่จะไปซื้อ Miss Universe
3: ก่อนอันนี้คือเกิดการทั้งหมดคือก่อน Miss Universe ตอนที่รายการตุ้มจะถูกแบบยกเลิกอ่ะหมายถึงว่าไม่ได้ทำต่อแล้วว่าเหมือนกันจะทำป้าย Miss Universe ข้างหน้าแล้วเหมือนเป็นการดีลหลังบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมาประกาศแบบ press con วันที่เขาประกาศ press ว่าซื้อกิจการ Universe อ่ะที่พารากอน
2: อ
3: ่ะฉันก็ไปแสดงความยินดีกับเขาแต่ตอนนั้นคือฉันไม่ได้เป็นพนักงานเขาแล้วแต่ตุ้มจำได้ว่าตุ้มต้องตอกบัตรตุ้มไปแบบตรงเวลาแต่ตอนนี้มีหนึ่งคำถาม
2: ค
3: ือลืมแตะกุชชี่ไว้หนึ่งคู่ที่นั่นยังไงได้คืน
2: ไหนยังไงไม่ได้แล
3: ้
2: วแหละ
3: แย่เลย
2: น่าจะไม่ได้แล้วล่ะ
3: แย่เลยไม่เป็นไรมันขาดแล้วด้วยนิดนึงเอาเป็นว่าแบบเป็นกำลังใจให้แฟนๆ JKN ละกัน
2: แล้วก็ไม่เป็นกำลังใจให้ลูกหนี้ด้วย
3: แล้วก็ลูกออดหลักๆคือลูกหนี้เลยแหละเพราะว่าลูกหนี้เขาก็หนักหน่วงจริงเขาเดือดร้อนจริงๆด้วยจากนี้นะฮะ
1: จะจักรวาลของ JKN มาดูช่องวันสิเราจะมีละครเรื่องใหม่ด้วยมาตุ้ม
3: โอ้อันนี้มาไกลมาแรงมากนะฮะกับ Our Love Stories นะครับก็ Twitter แล้วก็โซเชียลแตกเลยเพราะว่าช่องวัน31ปล่อยภาพแรกของซีรีส์ฟอร์มดีคุณชายอนันตสัยเนาะพร้อมสโลแกนกระแทกใจ4คุณชาย1คำทำนายกับเส้นทางของหัวใจที่ขอเลือกเองครับและบอกเลยว่าออร่าของเคมีความจิ้นระหว่างคุณชายชายนี่นะแต่ละคู่ที่เฟ้นมาเนี่ยนะคู่แรก
1: ใครบ้าง
3: แจมรัชตะฟิล์มธนภัทรแจมฟิล์มรีเทิร์นเจอกับต้าอู่ออฟโรดแค่2คู่นี้ก็ไม่รู้จะโหยดูอะไรแล้วนะน้องเพิร์ลน้องพีคอีก
2: โอ้โห
3: แล้วปิดด้วยอินองศาที่มาแรงมากอินองศาฉันชอบอินองศามาก
2: เหมือนกันเลย
3: ฉันชอบอินองศามากมาตุ้มรักอินองศาม
2: า
3: ตุ้มรักอินองศาโดยเฉพาะอินมาตุ้มรักมากมากอินองศาอินองศามาตุ้มตลอดไป
2: กำล
3: ัง
2: มากำลังมาอินองศากำลังมา
3: คือเปิดตัวในชุดสูตรวินเทจสุดเนียมนะตราสัญลักษณ์4ตระกูลที่เห็นแล้วใจละลายเลยนะคะแฟนๆแห่คอมเมนต์บอกรอดูอันนี้รอดูจริงๆแกฉันอยากดูแล้วอะฉันอยากดู
2: แต่
1: ภาพถ่ายภาพโปสเตอร์สวยเนาะ
3: แล้วเข้าใจบอกว่าฟิล์มแจมอ่ะเคมีของความเป็นคุณชายเขายังติดมาอยู่เข้าใจป่ะเพราะเขาเล่นเรื่องฟิล์มเนี้ยแบบคุณชายรักต้องห้ามอะไรอย่างงี้มาเข้าใจไห
2: ม
3: แล้วพอมีภาพนี้ออกมาแกแต่นี่คือเขาเป็นคุณชายหมดเลยป่ะ
2: ใช่
3: คนนี้เขาเป็นคุณชายกันหมดทั้งแบบ ทั้ง8
2: ต้องรอดูรอดูต้องรอดู
3: เฮ้ยไม่อยากรอเล่าอะไรดีอยากรู้แล้ว
2: รอดูต้องรอดูว่าแบบพล็อตเรื่องอย่างไร
3: ใครทำเนี่ยพี่ป้อนหรอ
4: โทรหาคุณบอย
3: ครับ
2: พี่บอย
3: มีเบอร์ตรง
2: บอยไถ
3: ฮัลโหล
2: ไม่มาตูมเหรอโทรหา
3: บอยไม่ดื่มป่ะฮะมาตูมรักผู้ชายทุกคนเอ้าให้กูรักผู้หญิงหรอเป็นตุ๊ด
2: แต่อินองศาลด
3: อินองศาดีเนาะ
2: กำลังมาเลย
3: กำลังมาเออรอดูนะครับคุณชายอนันตะใสอันนี้ปะอนันตะใส
1: ใช่
3: แปล4คุณชาย1คำทำนายฉันว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องการทำนายทายทักเกี่ยวกับดวงนี่ป่ะวะนี่ไง4คุณชาย1คำทำนายโนไม่ใช่คุณชายทั้งหมด8คน4คุณชายคือ4คนที่นั่งอยู่บนนี้ข้างบนไม่ใช่เพราะมันคือ4คุณชาย
2: ก็4คุณชายแต่เราไม่รู้ว่าข้างบนคุณชายหรือข้างล่างคุณชาย
3: ข้างล่างคุณชายมันเป็นไปไม่ได้ที่จะคุณชายยืนแล้วข้างล่างคนนั่งเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โทรถามพี่บอยเลยอันนี้ฉันเถียงคุณชายต้องนั่งสิและข้างบนต้องเป็นผู้ติดตามอารักขาหรือหมอดูทำนวงทำนายอะไรก็ว่าไป
2: ถูกไหมหมอดูสี่คนเป็น
3: ไม่ที่ดูจากอ่ะเราโปสเตอร์สำคัญนะคะที่ลองดูการนั่งของโพสิชันของคุณชาย4คนบนนั้นมันคือการนั่งแบบคุณชายแต่ข้างบนยืนแบบเจียมเนื้อเจียมตัวและจับบ่า
1: เอออันนั้น
2: ต
1: ะสายเพราะว่าอะไร
2: จับบ่าน่าจะเป็นนามสกุลเขาป่ะของคุณชายอันนั้นตะสายแบบตระกูลเขาอะ
3: ก็เหมือนกับพุทธิพัฒน์ราชนนท์อะไรอย่างงี้ป่ะทำไมเรามาเถียงกันเรื่องนี้วะ
2: ใช่
3: อนันตสัยแปลว่าอะไร
1: นี่ไงอยู่หน้าจอแล้วเนี่ยอ่านดิ
3: การนอนหรือการคง
2: อันนี้หมายถึงความหมายเฉยอนันตสัยเป็นชื่อนามสกุลไงตระกูลอนันตสัย
3: อนันตสัยมันแปลว่าแบบไม่มีที่สิ้นสุด
2: เออ
3: ไม่มีการพักผ่อนไม่มีที่สิ้นสุดอนันตสัยสัยยะเรียกอย่างนี
2: ้ไม
3: ่อย่าไปเดาอะไรเยอะเลยช่องวางเขาทำถึงช่องวางเขาทำถึงอยู่แล้วไม่ต้องไปเดาอะไรเยอะแต่ฉันมั่นใจว่าแคสที่นั่งบนโซฟาฉันมั่นใจว่าฟิล์มกับแจมยังไงฟิล์มต้องเป็นคุณชายด้วยแคสพี่ว่าฟิล์มเป็นคุ
2: ณชาย
3: ฟิล์มต้องเป็นคุณชายและส่งเขาเป็นคุณชายอยู่แล้วทุกวันนี้เขายังเป็นคุณชายอยู่เลยเขาจับลูกเหล็กเขายังดูอยู่เลยว่ามีแบคทีเรียบนนั้นไหมคือเขาเป็นคุณชายจริง
2: ๆ
3: เขาเป็นส่งงานคุณฟิล์มเขาเป็นคุณชายจริงๆ
2: ก่อนจะจับลูกเหล็กก็คือเช็คแอลกอฮอล์ก่อน
4: อันนี้คือชาวเน็ตเขาวิเคราะห์
2: ว่า
4: เป็นตรีคาถาจักสัง
3: นี่ไงตรงผมไม่ตรงผมตรงผมมันมีองค์มันมีสัญลักษณ์ของตรีคาถาจักสังเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: 4
3: คุณชายจะมาเป็นขวานฟ้าหน้าดำ
2: ไม่เก
4: ี่
2: ยว
4: ไม่เก
2: ี่
4: ยว
2: การบอกเรื่องมารวมกัน
3: ตรีคาถาจักสังอินสไปเรชั่นมาจากละครตอนเช้าช่อง7ที่หนิงปณิตาเป็นนกแก้ว
2: นี่เขาวิเคราะห์เลยนะคะนี่เขาวิเคราะห์เลยเขาบอกว่าให้เดานะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยแบบหลังรัชกาลที่6มาแล้วพีเรียดช่วงนั้น
3: แกฉันชอบนะฉันชอบซีรีส์วายหรือว่าแบบเล็กที่เป็นพีเรียดนะเว้ยทำสนุก
2: สนุก
3: พล็อตมันฉีกดี
2: นี่ก็ชอบดูเหมือนกันพอแบบละครพีเรียดแล้วเป็น
3: แล้วมันสร้างดราม่าได้คือมันไม่จำเป็นต้องยัดเยียดเลิฟซีนเยอะแต่มันสามารถสร้างดราม่าเป็นหลักต้องห้ามได้มันเลยสนุกแล้วแคสที่ขึ้นมาเนี่ย4แคสเนี่ย4คู่เนี่ยเขาทำถึงกันหมดทุกคนเขาผ่านงานแสดงระดับแบบโหแบบชะลอฝีมือกันมาหมดแล้วอะอยากดูแล้วว่ามาตอนไหนอะคนไทยพูดไปเรื่อยครับพี่ประตูเออแต่เอาจริงถามตรงๆเลยนะเมื่อไหร่หรอที่ช่องวันจะทำละครรักสมหวังอะ
2: เธอถ้าสมหวังบางทีมันไม่มีดราม่าไง
1: มันมีคนดูไง
3: คือถ้าจบแบบคุณชายกูก็น้อยนะ
2: ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่า
3: เป็นกูเป็นใจมันเจ็บ
2: มากไม่ใช่ละครอะมันจะจบแบบผิดหวังสมหวังอะมันคือละคร
3: ไม่แต่มันก็สมหวังบ้างก็ได้มีตั้ง4คู่เอาสักคู่หนึ่งได้ไหม
2: ก็เป็นไปได้
3: เอาสักคู่หนึ่งที่สมหวังก็ได้ไหม
2: เอออยากดูแล้วเนี่ยหลายๆคน
3: อยากดูแล้วจริงมาตุ้มอยากดูมากๆเลยอันนี้มาตุ้มอยากดูจริง
2: ๆ
3: รอดู
2: แต่ละครช่องวันเขาปังๆนะทุกเรื่องเลยนะ
3: ใช่รอติดตามแล้วกัน4กุมารห่านก้าตีคาถาจักสังขวัญฟ้าหน้าดำ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องแรงเงา2026กันครับ
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: ๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล Plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยวิฟอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: เอาแล้วครับ15นาทีก่อน10โมงเช้านะครับกับสู่แฉข่าวเช้า First Class กันมาอาด้าใบเฟิร์น2026กับแรงเงาน
8: ี่ไงเขาเพิ่งวงสวงไป
9: 12
8: เมื่อวันที่เท่าไหร่นะ
9: 12ตุลา
10: ที่ผ่านมา
8: วันจันทร
10: ์หน้าตึกเรานี่เอง
8: ใช่แล้วก็นักแสดงมาร่วม
9: วง
8: สวงเยอะมากนะคะนักข่าวก็เลยถามใบเฟิร์นสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกว่ายอมรับตื่นเต้นแล้วก็กำลังเร่งถ่ายหนักมากแล้วก็ปลื้มนะคะที่กระแสตอบรับเนี่ยยอดวิวอะทีเซอร์ลดมากหลายคนให้การต้อนรับที่ดียอมรับว่ารับบทฝาแฝดครั้งแรกเข็ดแล้วค่ะ
10: เหนื่อยใช่ไหม
8: แกมันเหนื่อยนะ
10: โอ้แต่ทำเป็นเล่นเน
8: า
10: ะใบเฟิร์นไม่เคยเล่นฝาแฝดเลยอะ
8: ไม่เคย
10: ปกติอะเรารู้สึกว่าใบเฟิร์นน่าจะผ่านมาทุกบทแล้วเราเห็นเขาเยอะมาก
8: ใช่
10: เขาเป็นนางเอกที่แบบใครๆก็ต้องใช้งานเขาอะแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขารับบทฝาแฝด
8: แล้วนักข่าวถามว่าติดใจกับบทฝาแฝดไหมคะบอกไม่ติดใจบทแฝดค่ะอาจจะได้เห็นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันเหนื่อยค่ะแต่ก็สนุกดีนะคะจะมีอีกทีก็คงต้องเว้นไปอีกหลายๆปีเลย
10: แต่แบบ
8: แกการเล่นเป็นฝาแฝดอะด้วยความรับบทนางเอกเป็นฝาแฝดอะเท่ากับว่า
10: เล่นสองรอบ
8: เท่ากับมีทุกซีน
10: ใช่
8: ไม่ได้พัก
7: เอาเล่นอย่างนี้ได้ค่าตัวสองต่อป่ะ
10: ได้
8: ได้สิ
10: ได้สองรอบ
8: ได้สองรอบสิเพราะว่าเล่นสองบทน่ะ
10: มันเป็นสองบทแต่ว่าเราดูตัวอย่างแล้วเนาะแกมันเป็นการตบน้อยตบหลวงหน้ากระทรวงที่ยาวที่สุดในโลกบันไดยาวมากเอาจริงป่ะเอาจริงป่ะนมหน้าผาไม่ได้พิการเพราะโดนตบหรอก
7: ทำไม
10: นมหน้าการน่าจะพิการปากเบี้ยวเพราะตกบันไดมันยาวมากเอแบกบันไดยาวเธอเข้าใจไหมแต่ต่อซีนแต่ซีนที่พี่เบนหันมาแล้วเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่ประธานกระทรวงดิจิตอลอ่ะใช่มากเลยอ่ะแบบเขาดูเป็นคนมีอำนาจในทางที่ผิดอ่ะ
8: เ
10: ห็นไหมว่าเขาดูเป็นคนใช้อำนาจทางที่ผิดอ่ะแล้วยายใบเฟิร์นอ่ะมีเล่นหูเล่นตามีแบบหน้าหมันไส้อ่ะ
8: ม
10: ี
8: แบบหยิบตา
10: แล้วคนที่ตุงจะรอเลยนะคืออะไรรู้ป่ะน้องซิงซิง
8: อ่าใช่
10: อันเนี้ยน่าดูมากไม่มีแล้วนะคะน้องนกเพราะอัปเกรดเป็นน้องหง
8: น้องหงเหรอ
10: หงอยู่ทีเมียน้อยนะคะแล้วหน้าคือซิงซิงคือหน้าแบบหน้าโดนตบอ่ะ
8: เหมาะนะ
10: ใช่
8: เหมาะจริง
10: ตอนแรกยังมองอยู่หรือว่าเอ๊ะตอนที่ดูทีเซอร์แรกตอนที่เขาเปิดมาเป็นแบบเพรสคอนอ่ะไม่มีเพจคอนว่ะแบบคอนเฟอเรนซ์อะไม่น่าใช่เลยอะไม่มีใครเล่นเป็นรัชนกได้เลยตอนแรกคิดว่ารัศมีแขหรอเอ้ยไม่
8: ใช่
10: พอเปิดมาเป็นซิงใช่ว่ะซิงซิงใช่นะเธอซ
8: ึ่
10: งเธอย้อนไปนะทิชาเนี่ยใบเฟิร์นคือคนช่วยซิงซิงนะแต่ตอนเนี้ยยายซิงซิงจะทำร้ายใบเฟิร์นแล้วนะในเรื่องเนี้ย การพัฒนาการตัวละครอะรอติดตามเลยแล้วแก๊งบ้านๆแก๊งออฟฟิศก็สนุกมีนนอินทนนท์
8: เออน่าสนุกน่าสนุก
10: มีรัศมีแขมีนินิวมีฝน
8: ฉันอยากรู้ว่าแล้วกระทรวงใช้สถานที่ที่เอแบกบางนาจริงไหมอ่ะ
10: ใช่ไงเขาบอกว่า
8: อันนี้แค่ทีเซอร์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าของจริงก็ต้องตรงนี้เนาะเพราะคนจำ
10: บ้าส่วนใหญ่แล้วเวลาออกกองใหญ่แบบนี้เขาไม่ได้ถ่ายทีเซอร์อย่างเดียวนะตุ้มว่าเขาน่าจะถ่ายเป็นละครมาเลย
8: แต่วันนั้นทีเซอร์อย่างเดียว
10: อันนั้นเป็นพล็อตที่แบบไป
8: เอาไว้
10: เปิดเฉยๆคนละวันแต่อันเนี้ยหมายถึงว่าภาพอันเนี้ย
8: น่าจะออกน่าจะมาจากของ
10: ทีเซอร์อันเนี้ยคือทีเซอร์จริงแล้ว
8: แต่รถ
10: แต่ตุ้มว่าน่าจะใช้แบบ CGI ประกอบด้วยป่ะ
8: ถูกต้องค่ะ
10: มันต้องมีด้วยแหละเนี่ยแต่ว่าภาพอันเนี้ยคือของจริง
8: ใช่
10: ที่ไปมา
8: เออแต่เลือกสถานที่ดีนะถ้าเกิดว่าเป็นเอาเลือกเป็น
10: กระทรวงมันต้องอลัง
8: เป็นกระทรวงมันต้องอลังนิดนึงอ่ะก็เหมาะเออกระทรวงการเงินดิจิตอล
10: คือจริงๆอ่ะนี่บอกเลยนะว่านี่รอดูเพราะอะไรต่อให้คนบอกว่าเก่าแล้วมาทำอีกแล้ว
8: ตีความใหม่
10: ก็จะรอดูอยู่ดีเพราะว่าเจตรอจบเท่านั้นไม่พอเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆสำหรับยุคนี
8: ้
10: เขาต้องใส่ความเป็นเทรนดิ้งของยุคนี้เข้าไปเพราะอ่ะเธอฉันดูแรงเงาตั้งแต่แรงแขนอุ้ยแก่มากแรงแขนใครคะแหม
8: ่
10: ม
8: ไม่ทัน
10: แหม่มจินตลาสุขภัทรกับคุณตุ๊กยานีค่ะ
8: ไม่ทัน
10: นั่นคือเป็นภาพยนตร์ชื่อว่าแรงแขน
8: เออนะฉันไม่ทัน
10: พี่แหม่มจะหัวฟูๆภาคสิอ๋อฉันมาแล้วทำไมเหรอเป็นสมัยนู้นเลยกับพี่ตุ๊กยานีนมนภาฉันชอบดูหนังเก่าแล้วก็คือมาทันรุ่นคุณแอนทองผสม
8: อ่ะฉันทันรุ่นพี่แอน
10: กับพี่เดือนตุ๊กเอ้ยไม่ใช่
8: ไม่ใช่
10: สาวิตพี่ต่องสาวิตรี
8: อ่ะถูกต้องพี่ต่องพี่ต่องใช่
10: พี่เออนั่นแอนแอนทองกับเคนเคนธีรเดชใช่แอนเคน
8: อ่ะ
10: แอนเคนแรงเงาแอนเคนมั่นใจมาก
8: ใช่ใช
10: ่ใช่และจากนั้นก็คือเวอร์ชันที่ทุกคนทันแรงเงาแห่งชาติก็คือเจนนี่เทียนเคนภูภูมิแล้วก็คุณนพดาคุณธัญญาแล้ววันนี้ตีความใหม่แล้วเป็นใบเฟิร์นกับเบนพรชี
8: แต่ตอนที่พี่แอนเล่นน่ะตอนนั้นก็
10: อ๋อแรงหึงแรงหึงไม่ใช่แรงแคร์แรงหึงโทษทีแรงหึง
8: ตอนพี่แอนเล่นน่ะดังมากเลย
10: พี่แอนดังตอนนั้นตุ้มตอนนั้นตุ้มยังเด็กๆอยู
8: ่ใช่
10: คือตุ้มจำได้ว่ารุ่นของพี่แอนน่ะด่ากันแรงกว่ารุ่นของเจนนี่
8: สับที่ด่าด่าแรง
10: สับที่ด่าคือแบบว่าม้าขย่มเมืองอะไรอย่างเงี้ยแบบสับที่แบบสับแบบสมัยก่อนอ่ะแล้วซีนตบอ่ะตบหน้ากระทรวงอ่ะแรงกว่าอีก
8: ใช
10: ่ใช้กระเป๋าตบพั่วกระเด็นตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บกิ้งออกมาอย่างนี้เลยใช่
8: แต่ตอนเจนนี่ก็ดังเหมือน
10: ของเจนนี่ดังเป็นแรงเงาแห่งชาติตุ้มจำได้ว่ายุคของพี่เจนนี่แรงเงาอ่ะถนนโล่งจริง
8: ๆ
10: ซึ่งกูอยู่เยอรมันนะแต่พูดตลกวะ
8: แต่ถนนโล่งจริง
10: แต่ถนนโล่งจริงเพราะเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่
8: เพราะตอนนั้นยังดูย้อนหลังไม่ได้
7: อ
8: ่
7: าใช่
10: เออใช่ใช่คนต้องดูอยู่เออ
8: เดี๋ยวนี้ละครดูย้อน
10: พี่ดูเรื่องอะไรกันคะรู้กันแค่เวอร์ชันใบเฟิร์นฟังนะกิมจิเลิฟหน้าหล่อนน่ะคือคนที่ทันช่างทำผมในกองตุ๊กยานีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาแอบให้มันมากแล้วจะมาแอบรู้เวอร์ชันใบเฟิร์นได้ไงยังไม่ออนแอร์ปล่อยแค่ทีเซอร์มาอย่าแอปให้มันมากนะดูออกนะว่าเราเป็นคนมีกลิ่น80นะอย่านะเราเป็นคนมีกลิ่น80อ่ะเราติดตามไปด้วยกันตอนนี้บอกเลยนะว่ากระแสคอนเทนต์ละครของช่องวันน่าจะมาแรง
7: ที่สุด
10: น่าแรงมากๆเลยนะฮะก็รอติดตามด้วย
7: อีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับยินดีด้วยกับคุณดิวอริสรานะโชว์ใบทะเบียนสมรสขยับสถานะวุฒิอ่ะสามีเป็นทางการแล้วขึ้นแท่นเซอร์ไพรส์หมื่นล้านตระกูลล่ำซ้ำเรียบร้อยแล้ว
8: เป็นอริสราล่ำซ้ำ
7: แต่ฟังเขามี power แล้วเนาะ
10: สุดๆว่ะ
8: อริสราล่ำซ้ำค่ะเก๋เน
7: า
8: ะ
7: ล่าสุดเขาได้โพสต์ภาพ
10: ใบทะเบียนสมรสด้วยกลายเป็นไฮโซไปแล้ว
7: เขาบอกว่าประกาศขยับสถานะเป็นถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นสามีภรรยานะครับและก้าวเข้าสู่การเป็นสะใภ้หมื่นล้านแห่งตระกูลล่ำซ้ำอย่างเป็นทางการฉันเป็นของคุณอย่างเป็นทางการและคุณก็เป็นของฉันอย่างเป็นทางการ
8: ยินดีกับดิวด้วย
10: คอนเกรสนะเพื่อน
8: ใช่เห็นไหมคนเรามันมีขึ้นมีลงนะเธอ
10: เชื่อ
8: เข้าใจเนาะ
10: ข่าวนี้ไงคะมาตูมเราสิเอา
8: ไม่ก็ยินดีกับ
10: ในฐานะเพื่อนยินดี
8: ด้วย
10: ในฐานะเพื่อนยินดีครับ
8: คนเรามีขึ้นมีลงได
10: ้
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครลงอย่าทับถมเยอะ
10: จริง
8: เพราะว่าเราไม่รู้วันนึงเขาขึ้นแบบเราจะต้องไปเจอเขาอีกหรือเปล่าหรือยังไงเธอก็ใจยัง
10: ฉันก็อยากขึ้นบ้างเมื่อไหร่จะได้ขึ้นบ้างอะ
8: เธอก็ขึ้นมาแล้ว
10: หรอ
8: เพราะวันนึงเธอลงมากนะ
10: อ๋ออ๋อถ้าพูด
8: ถ้าเปรียบเทียบ
10: วันที่ตอนนั้นกับวันนี
8: ้เออเธอก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะ
10: แต่ฉันไม่ใช่ล้ำซ้ำไงมันขึ้นได้มากกว่านี้ไงดาดาถ้าฉันขึ้นมาเป็นแค่โซเชียลวอลเลอร์ฉันเอาแค่ล้ำซ้ำเลยได้ไหมฉันไม่อยากเหนื่อย
8: เธอชนะแบบหมอดูนะหลายๆคนพูดเลยบอกว่าอย่าคิดว่ามีแบบชีวิตจะสบายเหมือนแบบไม่ต้องทำงานน่ะแล้วได้เงินน่ะ
10: ไม่มี
8: ดวงอ่ะเป็นรวยจากการทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
10: เออหมอดูทักแบบนี้เหมือนกันแล้วโกรธด้วยนะเวลาหมอดูทักแบบนี้แบบทำไมให้กูสบายเลยอ่ะอ
8: ยากมีผัวรวยอ่ะ
10: อยากแบบ
8: เถียงกับหมอดูแบบชีวิตนี้ไม่มีแบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำงานแบบไม่ตามดวง
7: ดวงเธอต้องทำงาน
8: ดวงต้องทำงานถึงจะได้เงินมา
10: คือจากแมว9ชีวิตดิวอริสรามันเลยกลายเป็นแมว900ล้านชีวิตไปเลยคือดิวคือตอนนี้คืออยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่แบบ
8: วลินดาล่ำลา
10: ไม่ล้ำซ้ำอ่ะต ตายแล้วต่อไปนี้ฉันเจอดิวฉันก็สวัสดีค่ะคุณนายล้ำซ้ำ
8: คุณนายล้ำซ้ำ
10: อย่าง
8: น
10: ี้หร
8: อ
10: ยินดีกับดิวด้วยยินดีกับดิวด้วยจริงๆจากใจเลยยินดีด้วยจริง
7: ๆยินดีนะครับ
10: นั่งฟังนะช่องชาวนั่งฟัง
8: อ๋อหรอ
10: ฟัง
8: แต่ยินดีกับดิวจริงนะเนี่ยต้องเรียกค
10: ุ
8: ณนาย
10: เพราะนี่เวลาที่แบบว่าแล้วเวลานักข่าวถามเรื่องเพื่อนเพราะว่าอย่างตุ้มเจอนักข่าวที่อีเวนต์ล่าสุดเขาก็ถามเรื่องนี้เวลาเพราะว่าเวลานักข่าวเวลามีอะไรเกี่ยวกับดิวอ่ะตูมจะเจอสื่อเป็นเจ้าแรกๆเขาจะถามตูมเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอ่ะจะตอบอะไรเกี่ยวกับเพื่อนในวงการเราจะต้องส่งข้อความไป
8: บอก
10: เสมอว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะตอบแบบนี้แบบนี้นะเราก็จะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าตอนเนี้ยฟีลลิ่งหัวใจเป็นยังไงจากการตอบอ่ะเขาสุขภาพหัวใจแข็งแรงมากตอนนี้ดีอ่ะดีใจกับเพื่อน
7: คุณโกบอกว่าเตชินระดับระลึกระดับระลึก
8: ลับไม่ได้ไงก็เป็นลับระลึก
10: ได้วลินดาลับลา
8: ลับลา
10: ใช่พีเคลับไหลถูกต้อง
7: อ่ะในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับนักเลี้ยงสุนัขและแมวต้องวิฟนะครับครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันแล้วขอบคุณกับเฮดกูดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ครับภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถและประกันเดินทางอีกด้วย
10: หมดเวลาแล้วคุณพีเคน้ำสุรา
7: อ่ะเมื่อกี้มีคนมีเขียนว่าม
10: ีคนบอกว่าหาแต่ผัวรวยฟังนะแล้วทำไมต้องหาผัวจนเล่าในเมื่อเอาฉันไม่เข้าใจคำพูดนี้เลยเว้ยทำไมต้องหาแต่ผู้ชายรวยๆคะแล้วถ้าเป็นคุณจะหาผู้ชายจนๆหรอคุณอยากคบแต่งงานกับผู้ชายที่กินข้าวกันแล้วคุณต้องอ่อยเขาตลอดทุกมื้อหรอ
8: คือถ้าคนเราอ่ะมี2คน2ฝั่งให้เลือกนะแบบดีทั้งคู่นะ
10: เขามีทางเลือก
8: คนนึงรวยอ่ะ
10: เขามีทางเลือก
8: ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกรวยเด้ถ้าเขาดีทั้งคู่นะ
10: ไม่ต้องมาโกหกกันถ้าเป็นฉันก็เลือกรวยต
8: ู
10: มก็เลือกรวย
8: มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำไมผู้หญิงบางคนเขายังเลือกผู้ชายที่ไม่ได้รวยมาก
10: ทุกวันนี้คนที่ฉันคุยก็ไม่ได้เป็นคนรวยแต่ทำมาหากินนั่นคือรวยแล้ว
8: แต่นิสัยดี
10: มันคือโอเคเราไม่จำเป็นต้องได้คนรวยตลอดเสมอไปแต่ถ้าให้เลือกคนรวยไหมเลือกเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเลือกคนรวยคะแล้วมึงทำไมเลือกคนจนเล่าเลือกคนรวยสิ
8: แต่ถ้ารวยแล้วนิสัยไม่ดีฉันก็ไม่เอานะ
10: นิสัยเป็นองค์ประกอบสำคัญสุดฐานะเอาจริงอ่ะถ้าเกิดเขานิสัยไม่ดีเขาก็กดเราด้วยฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยเป็นตัวเลือกที่ดีแต่สุดท้ายแล้วจะยั่งยืนไหมมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของเขาด้วยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าคนที่เขาได้ผัวรวยถามตัวเองก่อนว่าทำไมตัวเองยังไม่มีผัวรวยเหมือนเขา
8: ใครจะกินเกลือก็กินค่ะฉันจะกินโอมากาเสะค
10: ่
8: ะ
10: ใช่ฉันไม่เชื่อนะในคำว่ากัดก้อนเกลือกินฉันไม่เชื่อกันมาตูมเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไม่กูไม่อยากมีเจออุปสรรคไม่กูไม่อยากขึ้นรถสองแถวเลยกูอยากสบายฉันรักความสบายจังเลยมันมีบางคนที่เขาไม่เซตนี้เหมือนกันเพราะฉันเนี่ย
8: โกรธอะไรคะมาตูมเธอโกรธอะไร
10: โกรธสิเวลามีใครเพราะว่าฉันชอบผู้ชายรวย
8: ร้องไห้ในลิมูซีนดีกว่าร้องไห้บนรถเมล์
7: พอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแชร์ข่าวเช้า
10: first class
9: แชร์ข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและเฮกูดดี้บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
16: กินโนสปูน
17: ฮู

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน EFM Fandom Live
2: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
3: ื่
2: อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
3: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
4: ่
3: ส่งเสียงไม่ได
5: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
2: มาเริ่มเลย
4: Love you baby
2: เ
4: ย้แมงกินฟันละ
5: โอ้โห
4: เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
8: ้อ EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปภ.ออมสินเผยวันนี้โอนเพิ่มเงินเยียวยาอุทกภัยอีก 86,303 ครัวเรือนสักครู่กับติดตามค่ะ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: เร่งรีบตองนี
16: ้เกสรบัวหลวง
15: ดอกสารพี
16: ดอกพิกุล
15: ดอกมะลิ
16: และอื่นๆ
15: รวมกันเป็น
16: ยาหอมเทพจิตรา5มา
15: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
17: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
18: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
17: มาเตรียมพร้อมกัน
19: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
10: ปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะในกทม. 74,962 ครัวเรือนคุณทิตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคมเวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 306,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ปภ.จะได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอน นเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินอีก644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่จำนวน6จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินนั้นจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาหมึกในบ่อตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากและมีน้ำเสียกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยนายกรัฐมนตรีสั่งงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบเบื้องต้นค่า PF ในเตททองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางค้าพบน้ำไหลตามปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางประกงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคนิ้วล็อกติดตามกันค่ะ
20: คู่มือสุขภาพ
21: ปัจจุบันโรคนิ้วล็อกพบบ่อยขึ้นในกลุ่มคนทำงานและสังคมออนไลน์จากการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนมากเกินไปซึ่งมีการใช้นิ้วมือและมือทำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทั้งนี้หากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาจะเกิดความผิดปกติของเส้นเอ็นรวมถึงข้อต่อต่างๆของนิ้วมือได้ซึ่งการรักษามีดังนี้รับประทานยาเพื่อลดการอักเสบและอาการปวดกายภาพบำบัดเช่นการประคบน้ำอุ่นการบริหารเส้นเอ็นนิ้วมือการนวดเบาๆและการยืดเหยียดนิ้วการใช้อุปกรณ์ดามนิ้วหรือการฉีดสเตียรอยด์เฉพาะที่เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยหลังฉีดส่วนมากจะหายเจ็บและอาการนิ้วล็อกจะดีขึ้นทั้งนี้ไม่ควรฉีดยาถี่เกิน2เดือนต่อครั้งในนิ้วเดียวกันส่วนการรักษาโรคโดยใช้การผ่าตัดใช้ในกรณีที่รักษาวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลและควรลดพฤติกรรมที่อาจทำให้เกิดอาการแย่ลงเช่นการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานการเกร็งมือในท่าเดิมเป็นเวลานานเช่นการหิ้วของหนักด้วยนิ้วมือรวมไปถึงการพักมือเป็นระยะรวมกับการบริหารมือและนิ้วมือจะลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดนิ้วล็อกได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
10: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
23: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 8

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Carbon ครับ
4: 10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ Morning Morning นะครับวันนี้วันพุธครับพุธที่14ตุลาคม DJ Cable มาแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างหลายคนนะอาจจะหยุดตั้งแต่เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ด้วยแล้วก็วันอังคารด้วยเพิ่งกลับมาทำงานส่วนบางคนได้หยุดเมื่อวานนี้เป็นเหมือนวันหยุดระหว่างสัปดาห์ก็น่าจะได้พักฟื้นพักผ่อนรีชาร์จตัวเองกลับมาทำงานกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีเพลงไหนที่ทำให้คุณมีความสุขกับการทำงานแอปพลิเคชันเอทามบางฟิน

ไม่เข้าใจชาวแก๊ง10โมงเริ่มเข้ามาเช็คชื่อกันแล้วนะครับคุณเพชรนี่ส่งเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มานะครับขอโทษทีพอดีพาคุณแม่ไปทำบุญแล้วก็ขอพรเผื่อดีเจด้วยขอบคุณมากๆนะครับรวมไปถึงถามว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอที่ดีเจเคเบิลเพิ่งเป็นเนี่ยกับโควิดอันไหนหนักกว่ากันส่วนตัวผมนะผมมาไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คุณผู้ฟังครับรอบนี้ก็เลยเป็นค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดนะคุณผู้ฟังเวลาเป็นมันจะได้ไม่หนักมากนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ถ่ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
4: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ต้องทำงานเทิร์นโปรของเรานะครับเราอยู่ในช่วง Job Gen Z นะครับได้คุณบอสเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทน First Jobber ที่กำลังตามหางานแรกในชีวิตของเขาอยู่นะครับก็เลยชวนพี่มาตูมจาก Jobs DB by Six ว่างานแรกที่เราจะเลือกทำในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเลือกควรจะเลือกงานประเภทไหนเหมาะกับตัวเราขนาดไหนนะครับไปติดตามฟังเรื่องราวของคุณบอสและก็คำแนะนำของพี่มาตูมจาก Jobs DB ย้อนหลังกันได้นะครับ YouTube ไอทามของเราได้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้าวันจันทร์เจอกันเหมือนเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
5: สวัสดีวันพุธฝนตกคืออุปสรรคการเดินทางส่วนงานค้างคืออุปสรรคของการนอน
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ชาพาพาไปมูดีดอพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีดอหรือดีดอโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

าตานูนิวโบกี้ไลออนนะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นั่งดูปฏิทินเล่นๆนะคุณผู้ฟังก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยนี่มันกลางเดือน10แล้วนะครับผมก็เลยถาม ChatGPT บอกว่า ChatGPT อีกกี่วันเราจะถึงวันสิ้นปี ChatGPT บอกว่า79วันเท่านั้นแล้วก็อีก72วันเราจะเจอกับคริสต์มาสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยหรือเพลงสิ้นปีมาเปิดบิ้วอารมณ์คุณผู้ฟังกันหน่อย

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: พุธกลางสัปดาห์นะครับผมเจอกันครบทีมคืนนี้พี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอม3ทุ่มถึง5ทุ่มกับพุทธทอล์กพุทธโทที่คุณสามารถโทรเข้ามาคุยกับพวกเราได้ทุกเรื่องนะครับ02-665-8373หรือว่าจะส่งข้อความในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้ EFM Station คืนนี้เจอกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: BFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนและอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับมาจากปันครับชวน The Toys นะครับมาร่วมงานด้วยกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเขียวเหลืองแดงนะครับเพราะเปรียบเทียบอาการของการตกหลุมรักกับอาการมึนเมานะครับซิงเกิลล่าสุดปันครับเขียวเหลืองแดง

0: BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิปอนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบ
0: ก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยยูมามิจุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: EFM Playlist of the Week
5: Chant of the Week
6: Member 1
0: ขอแค่นี้ปั่น

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสตง.เตรียมแถลงข่าวกรณีผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ขณะที่ประชาชนเรียกร้องให้ตอบคำถามความคืบหน้าคดีอาคารสตง.ถล่มสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สำนักการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าเนื่องจากมีสื่อมวลชนให้ความสนใจรวมเข้าฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมากเรื่องผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS สตง.จึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานและอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะเป็นณบริเวณห้องดำริอิสลานุวัตรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมปรับช่องทางการถ่ายทอดสดเป็น Facebook สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยจะทำการแถลงข่าวในเวลา 11:00 น.วันนี้ทั้งนี้หลังจากที่ Facebook สตง.ได้โพสต์แจ้งแถลงข่าวดังกล่าวก่อนหน้านี้ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุอาคารสำนักงานสตง.ถล่มเป็นจำนวนมากซึ่งเพจ Facebook ของสตง.ได้ตอบกลับว่าปัจจุบันในส่วนของคดีอาญาพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจำนวน23รายต่อศาลอาญาและคดีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลจึงยังไม่มีข้อยุติถึงความรับผิดชอบของบุคคลใดจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้นับแต่เกิดเหตุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและดำเนินคดีรวมทั้งได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายตามกระบวนการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐทุกท่านสามารถติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าวได้ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสตง.ทหารพรานจังหวัดเชียงใหม่รวมสร้างฝายแกนดินแกนดินซีเมนเพื่อฟื้นฟูป่าแม่น้ำน่านติดตามกับทหารมาแล้วคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่32จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน3ฝายประกอบด้วยฝายห้วยจนาดขนาดกว้าง4เมตรสูง80เซนติเมตรและฝายห้วยดงข่อยบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านขนาดกว้าง1เมตรสูง 1.5 เมตรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพิ่มน้ำใต้ดินและกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและใช้ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คนอื่นเห็นความงามของเราอยู่คนอื่นรู้คุณค่าหน้าหวงแหนผืนผ้าไทยงามวิจิตรทั่วดินแดนอย่าให้ชาติอื่นเห็นคุณค่าแทนคนไทยความภูมิใจไม่ใช่แค่พูดว่านี่คือของเราแต่คือรู้ที่มาเห็นคุณค่าใช้และสืบสานเพราะของมีค่าถ้าเจ้าของไม่รักษาคนที่เขาเห็นคุณค่าเขาก็จะเข้ามาเอาของเราไปด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

2เพลงต้นชั่วโมงที่2ครับนี่คือ Sweet เหมือนก่อน ETC นะครับแล้วก็มีกลิ่นฝนจากต้น First One จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 11:15 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable มีการบ้านส่งเข้ามานะครับมีทั้งเมนูเจและไม่เจนะครับไปที่ไม่เจกันก่อนมีกระเพรารวมกับพี่วันนี้เป็นหมูหมึกกุ้งนะครับรวมอยู่ในจานเดียวกันรวมไปถึงมีข้าวมันไก่นะครับส่วนเมนูเจนี่ส่งเข้ามาคนเดียวเป็นคุณเพชรนะครับบอกว่าทานก๋วยจั๊บเจนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะต่อด้วยเต้าหู้ทอดเผือกทอดจัดเต็มแน่นอน

เพิ่มเติม1เมนูนะครับเขาบอกว่าวันนี้ได้หมี่กระเฉดกุ้งเผ็ดๆไล่หวัดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยคนเป็นหวัดกันเยอะเหมือนกันนะครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องหวัดแล้วเราแวบไปพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยครับอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับภาคเหนือและก็ภาคอีสานวันนี้โอกาสฝนตก 30% ก็ถือว่าน้อยอยู่นะครับส่วนภาคกลางนี่ 70% เลยนะครับแล้วก็ตะวันออกรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้อยู่ที่ 60% เพราะฉะนั้นวันนี้กรุงเทพมีโอกาสฝนตกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: บอสตรงๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันกับ EFM Fandom Live 2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มขอบคุณด้วยครับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
4: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
3: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีแล้วมันก็ลุกไปเลยฝ่ายแม่บ้านบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอกพุทโธ
5: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
6: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
4: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
1: พุทธอกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: เมื่อคืนนี้อังคารคุมปอง X เราอยู่กับคุณหมอบอมนะครับคุณหมอบอมเป็นคุณหมอจริงๆนะคุณผู้ฟังครับเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับเอา2เรื่องประสบการณ์ที่เคยเจอระหว่างทำอาชีพแพทย์เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิฟต์ขนศพแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณหมอบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของการเจอผีเลยกับเรื่องที่มีชื่อว่าค่ายหมอณรีสอร์ทหลอนฟัง2เรื่องราวของคุณหมอบอมย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเราอังคารคุมปอง X สัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นฮะ
2: อังคารคุมปอง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับขอบคุณทุกข้อความและก็ทุกเพลงที่ส่งเข้ามาคุยกันวันนี้นะคุณผู้ฟังครับหมดเวลาของเบิ้ลแล้วเดี๋ยวส่งต่อพี่นานดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึงวันนี้กรุงเทพปริมณฑลนะโอกาสฝนตกอยู่ประมาณ 60% นะครับแล้วก็ภาคอื่นๆเนี่ยอยู่ 70% ส่วนภาคเหนือภาคอีสานวันนี้ฝนตกน้อยๆนะครับออกไปไหนก็พกร่มดูแลสุขภาพดีๆอย่าป่วยเลยนะคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เจอกัน 10:00 น.ถึงเที่ยงวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์สิพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับยังไม่ศุกร์เผลออีกแล้ว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
4: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนื้อ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
2: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเอกภพเผยเวที IMF World Bankหยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกและปลัดสำนักนายกเผยได้รับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณส่งอนุกรรมการพิจารณาสักครู่กลับมาค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ังจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: เอกภพเผยเวที IMF World Bank หยิบพัฒนาการเศรษฐกิจไทย35ปีขึ้นถกบนเวทีโลกจากวิกฤตสู่การเปลี่ยนโฉมประเทศเชื่อมทุนเทคโนโลยีสร้างโอกาสใหม่สู่คนไทยคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สะท้อนว่าไทยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงประเทศเจ้าภาพแต่เข้าไปมีส่วนในเนื้อหาของโลกที่กำลังหารือกันอยู่ซึ่งหนึ่งในภาพที่ชัดเจนที่สุดคือ IMF หยิบเส้นทางเศรษฐกิจไทยตลอด35ปีขึ้นมาพูดโดยเศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่า3เท่ารายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นมากกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ความยากจนลดลงกว่า 50% เหลือเพียง 5% เท่านั้นจุดที่น่าสนใจคือเวทีนี้ไม่ได้มองแค่ไทยเฉพาะในฐานะผู้จัดประชุมแต่กำลังมองว่าไทยผ่านการเปลี่ยนผ่านอย่างไรเรียนรู้วิกฤตและใช้ประสบการณ์นั้นสร้างการเติบโตรอบใหม่ได้อย่างไรบ้างซึ่งรองนายกเอกนิติได้มีการสะท้อนว่าไทยเป็นตัวเชื่อมที่ได้รับความไว้วางใจระหว่างเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กพร้อมระบุคำขอลงทุนจากต่างประเทศครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมา 47% ขณะที่การลงทุนเอกชนก็ขยายตัวมากถึง 10% ติดต่อกันในช่วง2ไตรมาสอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจคือรายงานของ IMF ระบุว่าไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกสุทธิฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์รายสำคัญและการส่งออกนี้ช่วยสนับสนุนดุลบัญชีเดินสะพัดและชดเชยผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นสะท้อนว่าไทยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่เทคโนโลยีมากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปเขื่อนเจ้าพยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 นของวันนี้และคงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวต่อเนื่องและกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องล้างมลทินอดีตนายกแล้วและส่งให้อนุกรรมธิการพิจารณาแต่ไม่รู้เข้าเกณฑ์หรือไม่คุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นายชัดชัยบางช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอให้ไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งส่วนจะต้องพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นั้นนายชัดชัยกล่าวว่ารวบรวมพร้อมกันกับรายชื่ออื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนที่ว่าคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกันกับคณะกรรมการชุดใหญ่คือ180วันนายชัดชัยกล่าวว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้และสามารถขยายเวลาได้2ครั้งแต่เบื้องต้นก็คือยึดกรอบ180วันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไดร์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเพียบประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: อยากเริ่มทำแบบพี่กั้งเนี่ยที่พี่กั้งเป็นอยู่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบเป็นอะไรเงี้ยต้องเริ่มทำยังไงคะ
2: รู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วกันอย่างตอนแรกที่กั้งทำอ่ะคือกั้งไปถามเพื่อนที่ดังๆเลยเพื่อนบอกว่าลงไปเลยทุกวันวันละคลิปเดี๋ยวก็แมทแล้วกั้งก็ทำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็แมทจริงๆแต่ว่าคลิปก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับดวงช่วงเวลาจังหวะชีวิตด้วยแล้วแบบถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจในชีวิตมันก็อาจจะไม่ได้มีคนติดตาม
3: เธอน่ารักด้วยบทเธอเก่งด้วยมันเลยไปด้วยกันได
2: ้ใช่ก็ถ
3: หึงบ่เนี่ยหรืออะไรอ่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโลกมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันพุธ14ตุลาคม2569ณ ทาจันทรังสีครับ
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมกับทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมดำเนินรายการแล้วก็มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในติดตามรับฟังกันในกลางวันวันนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเรื่องแรกของวันนี้นะครับคุณฟังไปดูกันที่เรื่องของความคืบหน้านะครับในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังครับ15-19ธันวาคมที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงล่าสุดนะครับกรมศิลปากรได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรได้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%แล้วก็คาดการณ์นะครับว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับทั้งนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งในส่วนของกรมศิลปากรก็จะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการอีกด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันนี้นะคะช่วงเวลา 14:20 นาทีโดยประมาณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมการปฏิบัติของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้ง6ริ้วขบวนนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการซักซ้อมอย่างต่อเนื่องก็เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยความสง่างามแล้วก็เป็นการถวายพระเกียรติยศอย่างสูงสุดกำลังพลของกองทัพบกทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าการซักซ้อมเนี่ยจะเด็ดเหนื่อยอย่างไรก็ตามนะครับแต่กำลังพลทุกนายก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนของพระองค์เสมอมาครับ
2: ค่ะและไปต่อกันที่ช่วงค่ำวันนี้นะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลจะคึกคักเป็นพิเศษเลยค่ะคุณณัฐา
1: ครับ
2: ค่ะเนื่องจากจะมีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569หรือ IMF 2026อีก1งานใหญ่แห่งปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมนะคะงานเนี่ยจากกว่า191ประเทศทั่วโลกเลยค่ะ
1: ครับซึ่งก็เริ่มการประชุมกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: วันที่12ตุลาคมนะครับนะฮะก็ในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เรื่องของการจราจรก็อาจจะโฟลว์หน่อยเพราะว่าหลายหน่วยงานก็ประกาศให้เป็น work from home เนี่ยนะครับ
2: work from home ด้วยแล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วย
1: เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของการเดินทางต่างๆในช่วงนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับเดินทางกันได้สะดวกนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ไปตรวจในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับไปดูความเรียบร้อยซึ่งงานในวันนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมที่เรียกว่า Thailand Welcome the World นะครับที่บริเวณอาคารสถานที่ต่างๆที่ตึกสันติไมตรีก็ ประดับประดาคับข้างไปด้วยดอกไม้นะครับอย่างสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออเคสตรานะครับจะมาบรรเลงภายในงานส่วนเมนูอาหารที่จะใช้เป็นอาหารไทยในงานเลี้ยงรับรองก็ไม่พ้นเมนูขึ้นชื่อ
2: ต้มยำกุ้ง
1: ต้มยำกุ้งนะครับถ้าพูดถึงช่วงกลางวันแบบนี้แหม
2: เขาเรื่องน้ำย่อย
1: น้ำย่อยมา
2: น้ำย่อยมา
1: ใครรับประทานอาหารอยู่นะครับก็ต้มยำกุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: คุณกลืนน้ำลายนะคะสักครู่ดิฉันแอบ
1: อยากจะแนะนำนะเอาต้มยำกุ้งเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ให้ผู้ร่วมงานนะครับจากนานาประเทศเขาได้มีการลิ้มรสอาหารที่รสชาติความเป็นไทยดั้งเดิมด้วย
2: ค่ะก็นอกจากนี้ไฮไลท์ของงานคืนนี้อยู่ที่เชื่อว่าทุกคนก็ตั้งตารอก
1: ็
2: คือน้องเนเน่รอยัลนะคะหรือว่านางสาวรัติการอำลอยแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงให้กับผู้นำเนี่ยได้รับชมและรับฟังด้วยสำหรับส่วนตัวท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็รู้สึกขอบคุณน้องเนเน่นะคะที่เดินทางมาร้องเพลงในงานสำคัญนี้น้องเนเน่ถือว่าดังระดับโลกเลยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้นำทางการเงินของโลกซึ่งทุกคนค่ะคุณณัฐาต่างรู้จักน้องเนเน่ทั้งหมดแล้วก็ตื่นเต้นที่ตัวน้องเนี่ยจะมาเล่นเพลงนะคะให้กับผู้นำได้ฟังตัวน้องเองก็มีความตั้งใจค่ะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่โดยส่วนตัวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ฝากไปนะคะว่าอยากจะให้น้องเนี่ยเล่นเพลงที่น้องได้แชมป์มาด้วยโดยเฉพาะเพลงซอมบี
1: ้
2: และน้องเองก็จะร้องเพลงสมสารด้วยเดี๋ยวติดตามกันต่อค่ะในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะคะ14ตุลาคม2569ค่ะ
1: ครับแมนนักข่าวก็ไปถามนายกเพิ่มเติมบอกว่าโอ้ท่านนายกเนี่ยจะร้องเพลงกับน้องเนเน่ไหมเนี่ยร่วมร้องกับน้องเนเน่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหถึงกับร้องโอ้โหเลยนะ
2: โอ้โห
1: ก่อนที่ท่านจะบอกว่าผมเนี่ยดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะครับแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว
2: ท่าน
1: ว
2: ่
1: าอย
2: ่
1: างนั้นอันนี้นะครับก็เป็นสีสันนะครับของค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับสำหรับประเด็นสำคัญของการประชุม IMF เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับกองทุนเงินระหว่างประเทศเขาได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการปรับเพิ่มการคาดการณ์ด้วยนะเป็นเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพิ่มเป็น 3.1% จากเดิมที่เขาคาดการไว้คือ 3.0 นะครับที
2: ่
1: ประเมินไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เขาก็เตือนว่าเศรษฐกิจโลกนะคุณผู้ฟังกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยอะไรบ้างก้อนหนี้สินนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอ
2: ัน
1: นี้ทั่วโลกนะไม่ได้แต่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับรวมถึงการกู้ยืมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยด้วยนะครับ
2: ค่ะสำหรับช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะคริสตารีนากอร์เกียวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวถึงผลกระทบจาก AI ค่ะด้วยระบุว่า AI เนี่ยเปรียบเสมือนคลื่นยักษ์ที่ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาแต่ยังคงเป็นคลื่นยักษ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะ IMFประเมินว่าในระยะยาวงานทั่วโลกประมาณ 40% จะได้รับผลกระทบจาก AI ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการปรับลดบทบาทหน้าที่หรือการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีพร้อมระบุค่ะว่าผลกระทบบางส่วนเนี่ยเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วอันนี้จริงเห็นด้วย
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำรูปภาพการให้ AI เจนใดๆก็ตามแต่
2: ถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะเวลาเราจะทำภาพกราฟิกออกมาสักหนึ่งงานอ่ะเราผ่านหลายอย่างนะโฟโต้ช็อป
1: กว่าจะเสร็จนะ
2: ต้องเลือกภาพอันดับแรกเลือกภาพก่อนเลือกภาพเสร็จมาเข้าโฟโต้ช็อปแล้วโฟโต้ช็อปสมัยก่อนก็ยากด้วย
1: กว่าจะทำให
2: ้กว่าจะทำให้มันแบบออกมาสวย
1: นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะมอใส่เขาเรียกอะไรพร้อมเหรอ
2: พร็อพ
1: พร้อมเข้าไปเนี่ย อยากจะให้ AI เจนออกมาทำออกมาเป็นแบบไหน
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะก็ได้เริ่มได้รับผลกระทบแล้วคราวนี้ที่เราพูดคุยกันเรื่องของ AI เนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้แป๊บนึง
2: ได
1: ้นะเพราะว่า
2: เวลาเยอะ
1: ในส่วนนี้อยากจะให้เราทุกคนได้มีการติดตามแล้วก็ต้องปรับตัวด้วย
2: ค่ะ
1: นะให้รับกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและที่สำคัญเนี่ยมันก็เป็นทั้งดาบสองคมคุณชวภพร
2: ใช่ค่ะ
1: ทั้งเรื่องดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เป็นผลกระทบด้วยก็มีเหมือนกัน
2: มี
1: นะครับดังนั้นเนี่ยการใช้ AI ก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้อย่างมีสตินะ
2: เหมือนกับเลือกใช้ AI ในงานเขาเรียกว่านะคล้ายๆกับใช้คนให้ถูกงาน
1: อ
2: ะเหมือนการ AI ค่ะถ้าจะใช้ทำงานก็คือต้องเลือกใช้
1: เนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะมากๆแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องตามให้ทันกันแหละเพราะว่าแต่ละวันก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็ต่อการประชุม IMF นะครับที่จัดขึ้นที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณผู้ฟังครับทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดได้มีการออกประกาศ งดการบังคับหรือการปล่อยอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนนี่แหละนะครับที่บริเวณพื้นที่ VTR1 Bangkok City นะครับในวันที่16ตุลาคมตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
2: ค่ะสำหรับการออกประกาศดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการร่วมกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยของศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระหว่างการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดย CAAT ค่ะได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ทำการบินโดรนเป็นการทั่วไปในพื้นที่ห่วงห้ามนะคะเป็นการชั่วคราวโดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกาไปจนถึง 23.59 นาฬิกา 59 นาทีของวันที่16ตุลาคมซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามมีให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยโดรนเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดค่ะ
1: ครับก็เต็มวันวันที่16แล้วนะเมื่อ เวลาเด้งปุ๊บเข้าสู่16เนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดทันทีนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีในเรื่องของบทลงโทษตามกฎหมายด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมดังกล่าวเนี่ยผู้ประสงค์ที่จะปฏิบัติการบินจะต้องยื่นขอคำอนุญาตผ่านในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเขามีแอปพลิเคชันเฉพาะอยู่นะครับและก็สามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับโดยก่อนการปฏิบัติทุกครั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันและเวลารวมถึงวัตถุประสงค์ของการบินนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ทางด้านของ CAAT เขามีการจัดทำขึ้นมาด้วยครับ
2: ค่ะก็ขอความร่วมมือนะคะผู้ที่ครอบครองโดรนผู้บังคับโดรนและประชาชนทั่วไปค่ะให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาที่กำหนดก่อนทำการบินงดการใช้งานโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามดังกล่าวนะคะเพราะว่าถ้าฝ่าฝืนเนี่ยจะมีประกาศเลยนะคะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพุทธศักราช2497และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
1: ครับก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะครับเขาห้ามอะไรก็ร่วมมือกันนะครับ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ถูกต้องครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันบ้างนะครับล่าสุดขนาดนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับถ้าเราดูในภาพรวมก็สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือระดับน้ำลดลงบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าเมื่อเช้าที่เราคุยกันเนี่ยมันตามมาด้วยเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่เรารายงานข่าวกันก็คือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้มีการนำรถบรรจุน้ำ EM นะครับซึ่งเป็นสารจุลินทรีย์
2: ธรรมชาติ
1: ที่ช่วยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียเนี่ยไปเติมให้ในแหล่งน้ำต่างๆก็เพื่อยับยั้งนะครับการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคราวนี้ในมิติของเรื่องเงินเยียวยานะครับช่วงวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการเปิดเผยถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางด้านของคุณนิรัตน์พงศิริถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังบอกว่าปอพอแล้วก็ธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารที่เป็นกลไกของภาครัฐเนี่ยนะครับได้มีการส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับช่วงเวลา 22:00 นก็คือ 4:00 นนะครับธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวนทั้งหมด 36,384 ครัวเรือนถ้าคิดเป็นเงินก็มูลค่า 2,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดครับ
2: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะปอพอเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชา ชนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดค่ะและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันด้วยนะคะโดยทางธนาคารออมสินเนี่ยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นที่ผ่านมาแล้วค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับผู้ที่ยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก็สามารถที่จะยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองผ่านสองช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็นเว็บไซต์แต่แนะนำอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าทางรัฐเนี่ยติดต่อนะคุณผู้ฟังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าถ้าท่านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยที่สำนักงานเขตก็สามารถที่จะไปยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบให้นะครับ
2: ค่ะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการจัดทำ QR code นะคะสำหรับการเข้าไปติดตามสถานการณ์ขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของปภ.นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังค่ะโปรดระมัดระวังลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพในช่วงนี้กันด้วยนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาทุกช่วงเวลาอยู่กับเราแบบมิดอะมิดจริง
1: ๆมันอันตรายจริงๆคุณผู้ฟังนะแล้วก็เหมือนผีซ้ำดั้มพลอยอ่ะค
2: ุ
1: ณสุภาพรนะพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยเนี่ยบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับเงินลงทุนลงไปแล้วไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์โอนเงินหลอกให้กดลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลและสุดท้ายสูญเสียเงินเพิ่มเข้าไปอีก
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะโอ้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของการลงทะเบียนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทางที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับ
2: ง่าย
1: ๆถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะลงผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เนี่ยแนะนำให้ไปติดต่อที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตปลอดภัยกว่าเยอะเลย
2: ปลอดภัย
1: นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการบิ๊กคลีนนิ่งหรือการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดเนี่ยกองทัพบกนะครับกองทัพไทยกองทัพอากาศกองทัพเรือทุกเหล่าทัพกระทรวงกลาโหมด้วยเนี่ยนะครับก็ร่วมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดหน่วยงานต่างๆนะครับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันคุณผู้ฟังครับที่กองทัพบกแล้วก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งนะครับผนึกกำลังทำความสะอาดหลักๆใหญ่ๆก็คือจะเป็นเรื่องของการขนขยะชิ้นใหญ่ๆออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีการดำเนินการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตรวม16จุดด้วยกันซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะคุณณัฐ
1: ครับ
2: รวมถึงเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเก็บขนขยะชิ้นใหญ่และสิ่งตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมารวมไปถึงดูแลความเรียบร้อยของชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ประสบกับปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาสามารถกลับมาใช้พื้นที่แล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ครับทั้งนี้นะครับสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับร่วมกันรักษาความสะอาดแล้วก็ทิ้งขยะให้เป็นที่เพื่อเป็นการช่วยคืนความเรียบร้อยให้แก่สภาพแวดล้อมลดปัญหาขยะตกค้างแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการดำรงชีวิตภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นิดนึง02-203-2935นะครับ02-203-2935อันนี้ถ้าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆนะฮะติดต่อไปได้สอบถามกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านใดทราบมาว่า FC ของเราเนี่ยนะครับก็ติดตามนะครับในส่วนของสถานีวิทยุของเราติดตามทางเพจไลฟ์สดด้วยพูดคุยกับเขามาหน่อยคุณผู้ฟังว่าในพื้นที่กรุงเทพหรือว่าในพื้นที่ไหนเจอหน่วยทหารเข้าไปที่ใดบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยร่วมก
2: ับ
1: เราสองคนจัดรายการได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ส่งไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ก็เรื่องของข่าวปลอมข่าวลือต่างๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าขอให้ติดตามทางเพจที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าช่องทางหน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในขณะนี้เมื่อมีสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่คุณสุภาวรรณสังเกตไหมมันจะมีข่าวลือข่าวปลอม
2: ข่าวลือข่าวเฟกนิวแล้วยิ่งอย่างที่เราบอกกันคือ AI มันเข้ามาบางทีเอาภาพมาทำเยอะไปหมด
1: ใช้วิจารณญาณในการติดตามคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของน้ำท่วมนิดนึงนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในด้านของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของการดูแลพื้นที่น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการบำบัดน้ำเสียต่างๆท่านบอกว่าขณะนี้หน่วยทหารก็ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับก็เข้าไปดูแลท่านบอกว่าดูแลครบถ้วนเลยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นหมายความว่าเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่เรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ถนนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าใดๆก็ตามแต่หน่วยทหารถ้าเข้าไปช่วยสนับสนุนได้เนี่ยเราดำเนินการเต็มที่จนกว่าประชาชนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ค่ะและระหว่างวันที่14ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายนะคะให้ทางด้านของพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งโครงการพลทหารอาสาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก่อนร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อดูแลทหารผ่านศึกและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนค่ะ
1: ครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการพลทหารอาสาของมณฑลทหารบกที่22นะครับกรมทหารราบที่6แล้วก็หน่วยรองด้วยเนี่ยนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนที่บริเวณห้องประชุมโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับบ่าย2ถึงเวลาบ่าย3ครึ่งเนี่ยนะครับดูจากภาพรวมการปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน500นะครับในพื้นที่อำเภอน้ำเยินจังหวัดอุบลราชธานีติดตามความก้าวหน้าของโครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับแม่คล้องจองกันดีจังได้ใจความเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีการขยายเขตไฟฟ้าระบบประปาชายแดนแล้วก็การเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ด้วยครับ
2: ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะจะเข้าร่วมในโครงการสร้างบ้านสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังที่บ้านมั่นคงชนบทตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีจะร่วมกิจกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุบลราชธานีที่บ้านทุ่งสมเด็จโดยมีกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชนค่ะมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสมทบแก่ครอบครัวทหารผ่านศึกและเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาชุมชนอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ 11:30 น.จนถึงเที่ยงเนี่ยก็จะได้มีการมอบบ้านซึ่งเป็นบ้านมั่นคงตามแนวชายแดนจำนวน1หลังให้กับนายชานะครับซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่แล้วก็เป็นอดีตนะครับทหารผ่านศึกผู้เคยปฏิบัติหน้าที่บริเวณเขาพระวิหารผาหมออีแดงให้อีกด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมทั้งเรื่องของความมั่นคงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหารผ่านศึก รวมถึงประชาชนในพื้นที่ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยครับ
2: ค่ะยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยวันนี้เมื่อช่วงเวลาสักประมาณ6นาฬิกาเนี่ยทางด้านของพันตำรวจเอกอดุลสุรำไพนะคะผู้กำกับสภ.เขมราชจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดเตรียมที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะส่งต่อไปในพื้นที่ตอนไหนนะคะจึงได้มีการสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะ
1: ครับซึ่งการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับเขาก็ทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือกองกำลังสุรนารีนะครับโดยชุดข่าวเขามีชุดข่าวกรองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของกองทัพไทยตำรวจน้ำด้วยนะครับก็เฝ้าระวังสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดนริมแม่น้ำโขงนะครับจากการตรวจสอบบริเวณแม่น้ำโขงนะครับในพื้นที่ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชอุบลราชธานีเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพบเป็นกระสอบสีดำต้องสงสัย2กระสอบคุณผู้ฟังฮ
2: ะ
1: วางอยู่ในพื้นที่คาดว่าอาจจะเป็นจุดพักยาเสพติดเพื่อรอการลำเลียงส่งต่อเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนครับ
2: ค่ะเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังเฝ้าซุ่มสังเกตการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่พบนะคะผู้ใดเนี่ยเข้ามาแสดงตัวหรือว่ารับกระสอบดังกล่าวจึงทำการเข้าตรวจยึดแล้วก็ตรวจสอบภายในพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบพร้อมสัญลักษณ์ Y1 บริเวณหน้าถุงนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น 370,000 เม็ดภายหลังการตรวจยึดค่ะเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกไว้เป็นหลักฐานนะคะก่อนที่จะนำของกลางส่งมอบให้กับทางสภ.เขมราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายพร้อมกับเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดล็อตดังกล่าวเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
1: อันนี้ก็ยึดยาเสพติด 370,000 เม็ดน่ะ
2: เยอะนะ
1: เยอะนะ
2: มากอ่ะคิดดูดิถ้าเข้ามาเด็กๆลูกหลานเราเยาวชนจะทำยังไง
1: มันน่ากลัวนะคุณผู้ฟังก็ร่วมกันถ้าเจอบ่อแสเจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลต่างๆนะครับบุคคลทำรับๆล่อๆอะไรอย่างเงี้ยเอาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ฟัง
2: ก็
1: จะได
2: ้เป็นการ
1: สกรีนสังคมเราให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เอาไปดูกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างเวลายังพอมีอยู่เนาะ
2: ใช่
1: น
2: ะคร ับ
1: เชิญชวนกันก็แล้วกันร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่บริเวณศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราชก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา8:30 น.จนถึงเวลา16:00 น.เขาเปิดทุกวัน
2: เปิดทุกวันค่ะแต่ว่าเคสนี้รู้สึกน่าจะเป็นขาดแคลนเลือดกรุ๊ปโอ
1: กรุ๊ปโอนะครับก็ขอรับเป็นพิเศษนะครับถ้าใครไปบริจาคเนี่ยเขามีพวงกุญแจแล้วก็ในส่วนของเป็นสิ่งของที่ระลึกอ่ะมอบให้อีกด้วยนะครับก็ตลอดทั้งเดือนตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะเข้าบริจาคได้หรือจนกว่าในส่วนของถ้าใครอยากจะได้ของที่ระลึกนะจนกว่าของจะหมดก็สามารถที่จะบริจาคได้เลยแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดบอกคุณสุภพรคุณณัฐะอยากจะร่วมบริจาคแต่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหว
2: ั
1: ด
2: ไปบริจาคให้โรงพยาบาลก็ได
1: ้ศูนย์สภากาชาด
2: ใช่
1: นะครับทุกโรงพยาบาลเนี่ยบริจาค
2: ได้หมดเลย
1: นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ของที่ระลึกแต่คุณฟังเชื่อเถอะเราได้บุญเราได้ความอิ่มใจ
2: นั่นแหละค่ะคือของที่ระลึกจะติดตัวเราไป
1: นะเพราะว่าเลือด1ถุงเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยผู้ต้องประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินนะครับได้หลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้รู้สึกว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมณัฐาจันทรังสี
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในกทม.หลังน้ำลดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
10: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: พลโทอดุลเผยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเหลือพื้นที่ประสบภัยบางส่วนใน3เขตเร่งเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคาดใกล้กับสู่ภาวะปกติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการและปลัดกรุงเทพมหานครพบว่าขณะนี้พื้นที่น้ำท่วมโดยรวมเหลือเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะบางพื้นที่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและลาดกระบังซึ่งเมื่อวันนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขไปแล้วเกือบ 100% ทำให้สถานการณ์ใกล้กับสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยปลัดกรุงเทพมหานครรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการเขตยังคงติดตามและดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะมูลฝอยพลโทอดุลระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดูแลพื้นที่บางส่วนที่อยู่ในซอยลึกและเป็นพื้นที่ต่ำเนื่องจากหากปล่อยให้น้ำขังอาจส่งผลให้เกิดน้ำเสียและมลภาวะทั้งปัญหายุงและกลิ่นไม่พึงประสงค์จึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องสำหรับการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยืนยันว่ายังสามารถดำเนินการได้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อเนื่องนิพิพลชัยเพิกรายงานครับ
5: ตำรวจทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรีพบถนนพระราม2ขาเข้ากรุงเทพมีน้ำท่วมขัง3จุดถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีต้องปิดจุดกลับรถและทางลอดรวม5แห่งโดยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถนนพระราม2ขาเข้าพบ3จุดน้ำท่วมขังบนช่องทางหลักคือจุดที่1ตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาว500เมตรรถเล็กยังผ่านได้แต่มีท้ายแถวสะสม1กิโลเมตรจุดที่2ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมเป็นช่วงๆสูง 10-15 เซนติเมตรบริเวณไหลทางและช่องจราจร 1-2 ช่องทางรถเล็กผ่านได้มีชะลอตัวแต่ไม่มีท้ายสะสมและจุดที่3บางโทรัฐอำเภอเมืองสมุทรสาครน้ำท่วมไหลทางและช่องทางซ้าย 1-2 ช่องยาวประมาณ500เมตรรถเล็กยังผ่านได้ไม่มีท้ายแถวสะสมส่วนถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีปิดจุดกลับรถ5แห่งคือ 1. ทางลอดกลับรถบริเวณอำเภอท่ายางน้ำสูง10เมตรปิดการจราจร 2. ทางลอดกลับรถวัดห้วยโลงอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 3. จุดกลับรถทางเข้าวัดกุฏิอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง150เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ 4. จุดกลับรถหน้าโรงงานแคลคอม อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้และ5จุดกับรถโค้งสะพังอำเภอเขาย้อยน้ำท่วมสูง60เซนติเมตรรถผ่านไม่ได้ตำรวจทางหลวงขอให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมขังและตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะรถเล็กที่ต้องผ่านถนนพระราม2สอบถามสภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือที่ตำรวจทางหลวงโทร1193
14: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 18

น่ารักน้อยลงหน่อยนะคะจาก Persess มีเดทจาก Pixie แล้วก็ก่อนหน้านั้นต้นชั่วโมงเลยต้องชอบแค่ไหนจาก Pretzel นะคะวันนี้ธีมของแนนจะเป็นเพลง T-POP ที่เป็นเพลงแรกๆที่ทำให้เราได้รู้จักกับเขา

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ DJ Nan รัชดามาทักทายแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทีม Playlist ในวันนี้เนี่ยเป็นเพลงแรกๆที่ทำให้เราได้รู้จักกับศิลปินในแต่ละวงนะคะก็มีคุณผู้ฟังนี่แหละชอบแก๊งบ่ายโมงร่วมสนุกมาด้วยนะคะส่งข้อความมาเขาส่งมา2เพลงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเพลงแรกที่ทำให้รู้จักคนที่คบปัจจุบันนะคะก็คือหมอนอิงจากน้องนุนิวค่ะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เพลงด้อมตัวเองไม่ใช่นานานุเนี่ยก็จะเป็นเพลงนี้ของวงเมอร์ค่ะเพราะว่ารักครั้งก่อนเนี่ยทำให้กำแพงในใจเขาสูงแต่ตอนนี้เราทุบลงแล้วกำแพงหัวใจขอบทเพลงนี้ให้ละกันนะคะเพราะว่าเหตุผลมันตื้นตันซะเหลือเกิน

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถึงแม้ว่ากำแพงหัวใจของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้มาเนี่ยจะทลายลงแล้วนะคะแต่ว่าสายของคุณเกลือที่โทรมาเมื่อวันพุธที่แล้วคิดว่ากำแพงน่าจะยังสูงอยู่เหมือนเดิมถ้าเจอคนแบบนี้นะคุณเกลือเขามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าไปเดทกับผู้ชายคนนึงมาอายุ30บวกแล้วแต่ว่ามาก็ไม่ตรงเวลานะคะการพูดกันจาเนี่ยก็เป็นคนชอบพูดจาดูถูกเรื่องอาชีพคุณหมอคุณเกลือด้วยนะคะแล้วเดทแรกเนี่ยก็ยังบอกให้คุณเกลือเนี่ยไปหาเขาทั้งที่ตอนนั้นนี่ก็คือคุณเกลือบ้านเองก็น้ำท่วมแล้วก็ทางที่จะไปบ้านเขาก็น้ำท่วมพูดไปพูดมาไม่ได้แค่ไปหากันตรงกลางที่ร้านอาหารอย่างเดียวกลายเป็นว่าเหมือนใช้คุณเกลือไปรับที่บ้านด้วยนะคะก็ประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยคือสายนี้เป็นสายที่คุณเกลือเมาแซ่บมากนะคะแล้วก็คาดว่าตอนนี้กำแพงหัวใจของคุณเกลือก็น่าจะยังสูงอยู่ที่เดิมนะยังคงไม่ได้แบบทลายลงนะคะเดี๋ยววันพุธนี้ก็คือคืนนี้นี่แหละเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีสายไหนเรื่องราวอะไรบ้างนะคะกับพุทโธพุทโธและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พุทธทอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่า
4: สวัสดีวันพุธอยู่ในยุคที่ทุกอย่างแพงแพงแต่แฟนเราถูกเสมอครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31 มกราคม 70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: กอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน
2: พาชาพาพาไปมู
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่พาชาพาพาไปมูผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณาคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
1: กินโน้ตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน้ตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
1: กินโน้ตสปูน

เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: ในโต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของ Job Gen Z ก็ได้คุยกับคุณบอสนะคะตัวแทน First Jobber นั่นเองซึ่งตอนนี้เขาทำงานเป็น Merchandiser ให้กับห้างหนึ่งนะคะโดยที่อันนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นงานแรกซะทีเดียวของคุณบอสนะเขาก็มาเล่าในรายการว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะมีความชื่นชอบในฟุตบอลก็เลยไม่รู้อะไรเลยเอาไปตามความชอบก่อนก็แล้วกันเรียนจบก็เลยเข้าไปทำงานที่สโมสรฟุตบอลนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อ่ะย้ายงานเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าพอเป็นช่วง Job Gen Z เนี่ยก็ต้องมีคำถามที่เป็นตัวแทนของ Gen Z ด้วยนะคะให้พี่มะตูมSenior Marketing Manager จาก JobsDB by Seek มาตอบในรายการด้วยขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: ขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ New Release ประจำวันนี้เนี่ยนะคะเป็น1งานใหม่จากพี่ๆวงลิปตานั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2ของ EP อัลบั้ม Gen Z ก่อนหน้านี้เราได้ฟังเพลงขออนุญาตรักที่ไปฟีดกับ Red Per Peach ไปนะคะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากคำว่าเพื่อนห้ามฟังที่พี่แทนลิปตาเนี่ยเคยเขียนเอาไว้นะคะก็คือประมาณว่ามันจะมีบางความรู้สึกแหละที่เราไม่ควรที่จะบอกให้เพื่อนรู้โดยเฉพาะเมื่อเพื่อนคนนั้นเนี่ยดันเป็นคนที่เราแอบรักพอดีและไอแนวคิดเนี้ยก็ดันไปตรงกับพี่ข้าวเฟลโลที่มาร่วมแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองในเพลงนี้ด้วยเขามีประโยคเด็ดจากเพลงนี้นะคะบอกว่าการบอกว่าเธอคือเพื่อนรักคือข้ออ้างที่ดีที่สุดในการบอกรักเธอแล้วก็เนื่องด้วยคอนเซปต์ของอัลบั้มนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นกลิ่นอายดนตรีในยุค80นะคะก็เลยชวนพี่ณโพลิแคทนะคะมาฟีเจอริ่งด้วยในซิงเกิลนี้กับว่าไงเพื่อนรัก

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะยังมีคุณผู้ฟังส่งมาร่วมสนุกเนาะว่าเพลงไหนที่ทำให้คุณเนี่ยรู้จักกับศิลปินคนนั้นเป็นเพลงแรกๆนะคะมีหนึ่งข้อความบอกว่าเพลงแรกที่ทำให้รู้จักทีป๊อปเลยนะคะก็คือเพลงยังยินดีครับเพื่อนของ UHT ชอบมากเออแต่แนนว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะเข้าวงการด้วยเพลงของพี่ๆ UHT ถ้าในยุคนั้นนะแล้วก็มีขอเพลงเช็คลิสต์ของบิลกินนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเปิดให้รวมไปถึงชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นหูเล่นตากันนะคะมาคุยกับน้องๆ Dice Weight ด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamber
1: Number 8
3: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเคลียร์

0: 4เพราะอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านถกเคาะวันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: มีรายงานว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้มีการเน้นย้ำในที่ประชุมให้รัฐบาลขออภัยค่ะให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลได้วางกรอบไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงอื่นๆที่เหมาะสมทั้งนี้ครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองที่จังหวัดอุดรธานีด้วยการประชุม IMF World Bank 2026ในส่วนของ IMF มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
7: ภายในการประชุม IMF World Bank 2026ในช่วงเช้าผู้แทนการเงินระหว่างประเทศแถลงถึงภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลกให้แก่สื่อมวลชนได้สักถามโดยนายโรดริโก บัตเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกที่ในปี2025หนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 100%ของ GDP ในปี2029โดยปัจจัยมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมแต่ป้องกันประเทศรวมถึงความอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตาม IMF ยังมองว่าแม้เศรษฐกิจโลกในปี2569จะขยายตัวได้ดีแต่ฐานะการคลังกลับอ่อนตัวลงขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ภาระชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการรักษาเสถียรภาพหนี้เป็นไปได้ยากนอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศยังมีการใช้งบประมาณจำนวนมากในการรับมือกับผลกระทบราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและภาพรวมยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพลังงานได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้ IMF ยังได้หยิบยกแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกใน3ข้ออาทิการปฏิรูปภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อลดอุปสรรคต่อการลงทุนและการผลิตซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม GDP ต่อหัวได้ร้อยละ 3.5 พร้อมกับเร่งทำการฟื้นฟูฐานะการคลังในประเทศที่มีหนี้สูงและมีความเสี่ยงพร้อมจัดทำแผนลดหนี้ที่น่าเชื่อถือณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: ใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสถิตประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดอร่อยเต็มคำกับฟีสต์ไดชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPMแบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
1: พรุ่งนี้แล้วนะคะ EFM Fandom Live เราจะได้ต้อนรับบอสตรงๆจาก New The Series 2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปถึง4ทุ่มนะคะกับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมือ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เป๋าเดินทาง1ถุงกอล์ฟอีก1ภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายๆ
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิวทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นพรีเมียมหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: ถ้าใ

0: ก่อนเขาจะทำไร่ทำนากันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ก็คือมันมีประมาณ4คืนนะคะที่ต้องหอบตายายเนี่ยต้องหอบหนูกับลูกพี่ลูกน้องน้องหนูเราไปนอนที่นาหนูกับน้องเนี่ยก็เป็นเด็กอะค่ะเล่นกันก็หลับไปได้พักหนึ่งเราก็ต้องสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงเหมือนคนน่ะเอานิ้วเคาะมาจากด้านล่างอะค่ะจากใต้ถุนน่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูเห็นเนี่ยเป็นเงาเหมือนเป็นคนนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเงยขึ้นไปเป็นคนแก่ผู้ชายอะค่ะนั่งพาดอยู่บนคานค่ะตอนเนี้ยเป็นจังหวะที่หันไปมองข้างหลังพร้อมกันเลยค่ะพี่รู้ไหมคะสิ่งที่เห็นคืออะไร
0: คืออะไรคะ
1: เป็นขาคนค่ะกำลังวิ่งตามพวกหนูมา
2: ว้าย
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20-04ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อังคารกลุ่มโป
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: เมื่อคืนนี้เราได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเรื่องผีจากคุณหมอบอมนะคะก็มีทั้งประสบการณ์ตอนไปค่ายหมอด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ที่ต้องขึ้นลิฟต์ขนศพตอนกลางคืนคนเดียวจะเป็นยังไงฟังย้อนหลังกันได้นะคะอังคารคุณโปงขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
6: อังคารกลุ่มโปง
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ Nan ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาเล่นฉิวเล่นตากันนะคะกับไดเฟส
9: สวัสดีค่ะ
10: สว
9: ั
10: สด
9: ี
10: ค
9: ่
10: ะ
9: สว
10: ั
9: สด
10: ี
9: ค
10: ่
9: ะ
7: เมื่อกี้เราคุยกันหลังไมค์ว่าเออก็นานแล้วเหมือนกันนะที่เราไม่ได้นั่งคุยกันแบบนี
9: ้
7: เออตั้งแต่อยู่สตูนู้นแล้วก็ย้ายมาอันนี้
9: ใช่ครับ
7: ซึ่งวันนี้เรากลับมาพร้อมกับไดเฟสจริงๆเราต้องมี5คนมีใครบ้างคะ
11: มีอาโปแมทดอก
12: มีเฟรมแล้วก็ออโต้ครับ
7: ออโต้ทำการศึกษาอยู่ตอนน
12: ี้ใช่ครับ
11: พรีเซนต์อยู่
7: ซึ่งเดี๋ยวเราให้อธิบายก่อนอะไรนะลูก
9: น่าจะพรีเซนต
12: ์พรีเซนต์อยู่เลยตอนนี้
7: เดี๋ยวเราให้อธิบายก่อนดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากเป็นการคุยกันครั้งแรกว่าไดเรสเนี่ยมีคอนเซปต์หรือว่ามีนิยามยังไงบ้าง
11: อ่ะจริงๆก็คือไดเรสเนี่ยมันคือนิยามของไดเรสคือคน5คนที่มี energy สิงกันแล้วก็เป้าหมายมองเป้าหมายเดียวกันค่ะแบบที่ว่าหมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะทำเพลงในแบบที่เราคิดเหมือนกันก็เลยมารวมตัวกันเป็น5คนนี้ค่ะ
7: ซึ่งพอมันเป็นคำว่า red แบบสีแดงมันจำเป็นว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์ของความร้อนแรงเซ็กซี่เย้ายวน
9: ก็ด้วยครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่ Dice Red ก็แบบว่ามีสิ่งนี้ที่ค่อนข้างแข็งแรงแบบว่าในเรื่องทั้งแบบว่า energy ความเป็น energetic หรือว่าก็มีความเซ็กซี่เบาๆแล้วก็ด้วยความที่พวกเราแบบว่ามีสีแดงที่ฉูดฉาดใช่ไหมครับจริงๆพวกเราก็จะมีธีมที่เหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆที่เหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ครอบของ Dice Red นั่นก็คือแบบว่า Red Pulse ก็คือแบบว่าอัตราการเต้นของหัวใจที่แบบว่าเวลาเราเจออะไรตื่นเต้นใช่ไหมครับพี่แนนเราก็แบบหัวใจมันจะเต้นแรงๆเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะไรประมาณน
7: ี้แล้วก็เลยเป็นที่มาของแบบว่าซิงเกิลแรกของเราด้วยที่เป็นเดบิวต์ซิงเกิลในฐานะ Dice Red ชื่อว่า
9: ล็อกเป้า
7: ครับซึ่งเอาจริงเราอ่ะได้ฟังกันไปแบบสักพักนึงแล้วเพลงนี้ปล่อยออกมาประมาณเดือนกว่า
9: ครับ
11: เดือนกว่า
13: เกือบ1 เดือนกว่าแล
7: ้
13: ว
7: แต่ก็คือเป็นซิงเกิลเดบิวต์ที่เหมือนแบบเหมือนจุดพลุดังๆที่หน้าไอคอนสยามอ่ะจริงๆแล้วแบบ CNN BBC คือมาถ่ายเพราะว่าคือมันไวรัลมากๆเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวถามถึงคอนเซ็ปต์เริ่มต้นก่อนว่าล็อกเป้านี่คือล็อกเป้าอะไรเป้าใครเป้าไหนมาจากอะไร
11: มันเหมือนกับว่าเราใช้คำว่าล็อกเป้าเกี่ยวกับการล็อกเป้าคนที่เราชอบแต่ว่าล็อกเป้าหมายอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าเวลาเราชอบใครใช่ไหมเราก็จะมีการเฮ้ยเล็งหรือว่าล็อกเป้าหมายไว้ที่เขาว่าเฮ้ยเราชอบคนนี้เราจะเอาคนนี้เราก็เลยต้องแบบล็อกเป้า
9: choose
11: ใช่
7: พี่แอนถามหน่อยว่าแต่ละคนอ่ะเวลาเจออะไรแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เราล็อกเป้าด้วยสายตายังไงขอให้ทำแบบทีละคน
11: ไม่อยากเฟรมพ่อเฟรมเนี่ยเริ่มจากเฟรมพ่อเฟรมเลยขนาด
9: มันนึกได้ว่าห้ามพูดสีดัง
11: เขาโดนห้าม
9: ห้าม
11: ไม่พูดสี
7: เริ่มจากเฟรมก่อนมาล็อกเป้าหนึ
13: ่
7: ง
13: กล้องไหน
7: สอง
9: กล้องไหน
7: สามนี่สายตาล็อกเป้าเขามีแอบตกตามีแบบเขินๆนิดนึงอ่ะพี่มินค่ะพี่มิน
13: ครับ
7: ล็อกเป้า1 2 3
13: เอ้ยไม่กล้ามอง
9: ขอดูหน่อยมองไม่เห็นตาเลยผม
13: ผมมองไม่ตา
7: อันนี้จะมีความแบบออกการ์ตูนการ์ตูนน
2: ี้ออกการ์ตูน
7: ไม่หมายถึงว่าเขาจะมีความเล่นชัดไงเออเล่นชัดพี่แมนครับล็อกเป้า1 2 3เฮ้ยอันนี้สบตาเลยนะ
11: แบบต้องจ้องไปเลย
7: ไม่กระพริบเลยตาแห้งไหมเนี่ย
2: อันนี้ลูกปั้นไหม
9: เหมือนมองเข้าไปในจิตวิญญาณนะอันเนี้ย
7: เอออ
11: ะโ
7: ปมาล็อกเป้าหนึ่งสองซ้ำ
2: เออ
11: ต้อง
9: บอกเลยว่าคนนี้คือแว่นก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีเลนส์นะ
2: ไม่มีเลนส์
10: ไม่ได้ไม่ได้คุณทำเหมือนลูกคุณได้ไหมพอดีออโต้ออโต้ไม่มา
7: ออโต้ออโต้
10: รู้เร็วออโต้ทำ
11: ย
10: ังไง
11: เนี่ยทำแบบออโต้แม่แต่ฟิล์มมาทำได
10: ้
11: ที่มองเข้าไปในจิตวิญญาณ
2: มองเข้าไปในจิตวิญญาณ
7: เป็นช่วยหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยอ่ะเป็นออโต้หนึ่งสองสามล็อกเป้าค่ะ
10: ไม่ต้องถลึงอันนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องปึ้งออกมา
7: ขนาดนั้นเลยหรอ
9: ใช่ครับ
7: หรอ
9: ใช่
2: ออโต้ชอบมองให้มันไม่รู้ว่าเรามองเขามองเราอยู่หรือเปล่าถ้าเขามองเราเขาจะมองอะไร
11: ไม่ได้เพราะจะสงสัยว่าออโต้มองส่วนไหนของใบหน้า
10: ไม่ออโต้แบบมองทะลุแบบเหมือนไปข้างไปไหนก็ไม่รู้อะ
7: หรอ
11: ใช่ครับ
2: เฮ้ยเหมือนจริงด้วยอ่ะ
9: เฮ้ยตลกอ่ะ
7: แต่ว่านอกจากเรื่องของสายตาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันเป็นที่พูดถึงมากๆก็คือเรื่องของเนื้อเพลงเล่นหูเล่นตาเล่นหูเล่นตาเล่นคือมันมีการออกเสียงที่แบบค่อนข้าง
9: ขังจัง
7: ต้องตั้งใจ
11: ต้องตั้งใจฟังนิดนึง
7: แต่ต้องไม่เหมือนต้องเหมือนไม่ตั้งใจร้องแต่ว่าฟังดูแล้วมันก็
11: แต่จริงๆเราตั้งใจร้อง
10: ไม่เสียงการร้องไง
7: หมายถึงว่าคือไม่ได้แบบวอคอลจ๋ามันดูแบบรีแลกซ์แต่จริงๆแล้วพี่แนนเชื่อว่ามันต้องผ่านขั้นตอนอะไรมากมายใช่ป่ะ
11: มีการดี
2: ไซน์ลอง
7: เ
2: ยอ
7: ะ
2: ม
7: าก
11: ก็คือแบบว่าเราพี่แป้งอยากให้ร้องแบบอย่างที่พี่แนนบอกคือไม่ค่อยแบบ
2: ไม่ค่อย
11: ตั้งใจร้องขนาดน
9: ั้นจริงๆมัน
11: ความร้องแบบรีแลกซ์หน่อย
2: ใช่ใช่มันเป็นการพูด
9: มันเป็นการพูดอย่างท่อนฮุกเนี่ยครับก็จริงๆไม่ได้มีเมโลดี้ที่แบบว่าเป็นโน้ตที่ชัดเจนว่าจะต้องร้องแบบพิชนี้คีย์นี้แต่ว่ามันจะเป็นฟีลแบบไม่รู้ว่าคนอื่น
2: ใช่ใช่
9: ผมไม่สนใจซึ่งมันยากมากๆ
2: ใช่
11: มันยากกว่าการที่ตั้งใจร้องมากๆกว่า
7: แล้วเพลงนี้มันเหมือนกับการใช้คำให้มันเป็นเมโลดี้เป็นในตัวด้วยอ่ะ
11: ใช่
7: โอ้แต่ดีไซน์ที่แบบเล่นฉู่เล่นตาครั้งแรกแล้วครั้งที่สองชัดอย่างเงี้ยอันนี้คือฟิกป่ะหรือว่าตาม
2: มันเป็นเมโลดี้ของไอ้พวกสองคนนี้เขาร้องกันเอง
10: ผมว่ามันแค่เป็นแบบว่าสำเนียงครับ
11: แต่หนูไม่ได้ตั้งใจให้ร้องให้มันไปฟังดูเป็นความหมายอื่นนะแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งตอนนั้นที่แบบว่าพอ
2: ยายคนนี้เขาสายฝอไงเขาจะชอบ
11: แล้วมันก็จะมีความแบบ
9: เล่นฉิ
2: เล่นฉิเล่นจาอย่างเงี้ย
7: ก็แต่มันดีนะ
10: เขาชอบมาให้ทริคว่าแบบเอ้ยอย่าร้องอย่างนั้นนะต้องแบบไม่รู้
2: อย่าให้ฉันรู้นะ
10: ไม่รู้คือช่อง
11: ไม่รู้
2: ประมาณนั้นไป
11: แต่ก็มีความคิดประหลาดทุกอัน
7: แต่ว่ามันออกมาดีเลยแหละออกมากลมกลืนกลมกล่อมเลยแหละแล้วก็บีทของเพลงนี้มันมีความเป็น2000
2: ใช่
7: แรปซึ่งจริงๆแล้วพวกเราคุ้นเคยไหมพวกเราถือว่าทันไหม
2: ที่จริงถ้าพูดขนาดนั้นก็ไม่คิดว่าส่วนใหญ่ไม่ทันแต่พวกเราชอบที่จะฟัง
11: ชอบฟังแล้วเหมือนพวกเรา
10: เองก็ตาม
11: ใช่ตับกับไปเสพกับแบบว่าแนวดนตรีแนวนั้นคือจริงๆพวกหนูวนเวียนอยู่กับการฟังแนวเนี้ยอยู่พอสมควรจนกระทั่งแบบเอามาเคาะกันว่าจริงๆอ่ะพวกเราเองอ่ะชอบเพลงแนวนี้เน
7: า
11: ะเลยเอามาทำ
10: คือมันตั้ง
11: ต้นมันมีเสน่ห์นะยุคแบบยุค2000เพลงอะไร
10: ใช่ใช่คือมันตั้งต้นมาจากการที่เราอยากทำเพลงที่แบบคนฟังและเต้นและอยากขยับตัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงแนวเนี้ยมันเป็นเพลงที่ต้องโจทย์มากเลยเพราะมันเป็นยุคเพลงที่แบบคนต้องเต้นอะไม่ว่าเพลงอะไรขึ้นมามันต้องเต้นก็เลย
7: มันต้องขยับเนาะแบบว่าขาคอมันอยู่เฉยๆไม่ได้
2: ใช่
7: แล้วถ้าเต้นเพลงนี้พี่แนนว่ามันก็โหดนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ก็คือเหมือนเต้นกันคมมากเลยอะอันนี้คือเป็นความตั้งใจปะ
9: ยากมากเลยครับ
7: มันยากยังไงไหนลองอธิบายให้ฟังหน่อย
9: จริงๆถ้าเต้นเพลงนี้เป็นอีกแนวเหมือนกันครับนอกจากแบบว่าแนวเพลงที่พวกเราก็แบบว่าใหม่ๆสำหรับ Dice Fate แล้วก็ถ้าเต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกผมแบบท้าทายมากเพราะว่าหลายๆแนวอ่ะก็จะมีบางแนวที่อย่างพี่โปเคยเรียนคนเดียวแต่ว่าพวกผมที่เหลือก็ยังไม่เคยเรียนเต้นเบสิกของพาร์ทนี้มันจะ
7: มีความมันเรียกว่าอะไรหรอไอ้การเต้นแบบเนี้ยมันพอนิยามได้ปะ
11: หนูว่ามันก็คือฮิปฮอปแต่ว่ามันจะเป็นแบบที่ว่ามันจะไม่ไปทางแบบว่ามัสคูลินจ๋าที่แบบว่ามีการเบลส์ที่มันเท่อะไรเงี้ย
7: แต่ว่ามันจะมีความเฟมินีนอยู่
11: ใช้พวกสะโพกหรือพวกอิวมากขึ้นอะไรเงี้ย
10: มากขึ้น
11: มากขึ้น
9: หมด
10: เพลง
9: หมด
10: เลย
13: แล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อย
7: ๆมากเลยแหละเออซึ่งท่าเต้นเหล่านี้เราก็ได้เห็นใน MV ด้วย MV มันมีคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ไหมลูก
11: ม
7: ันมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆในลองเล่าให้พี่แนนฟังซิเราเป็นสายลับแนวไหนยังไงกันบ้าง
10: ครับผมคือจริงๆแล้ว MV อ่ะมันมีแบบสตอรี่แบบลูสๆแบบไม่ได้จริงจังขนาดนั้นคือเหมือนพวกเราอ่ะมีลูกเต๋า
7: ครับ
10: อันนึงใช่ไหมครับที่เราจะต้องส่งต่อให้กันแต่ว่ามันจะมี2คนในเรื่องนะครับก็คือพระเอกกับนางเอกของ MV ที่เขาพยายามจะแย่งลูกเต๋าของเราครับผมก
7: ็
10: คือจริงๆเราใช้การทอยลูกเต๋าแบบโยนส่งต่อให้กันอย่างเงี้ยในเป็นการเล่าเรื่องนั่นแหละครับว่าไปหาคนนู้นไปหาคนนี
7: ้
10: ครับผมใช่ไหม
12: ใช่ใช
9: ่ก็คือหมายถึงว่าใน MV มันก็คือสื่อสารถึงการล็อกเป้าว่าแบบว่าเราล็อกเป้าผู้ชายคนนี้เราล็อกเป้าผู้หญิงคนนี้ว่าเอ้ยเขาแบบมีอะไรบางอย่างที่ก็คือ
11: เราก็ต้องการเหมือนกัน
9: ที่เราก็ต้องการเหมือนกัน
11: ใช่
9: ค
11: ือ
9: เขาอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: transition มันแอบโหดเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันดึงความสนใจเราได้ตลอดเวลาเลยอ่ะ
11: จริงๆมันแบบต้องมีการซักซ้อมกันอยู
10: ่ใช่
12: แต่มันก็จะมีแบบตัวดำเนินเรื่องคือลูกเต๋าอะไรที่จะแบบเปลี่ยนของพาร์ทไปแต่ละคนแบบแมดด็อกโยนให้อโปอโปโยนให้คนอื่นไปแบบนี้เรื่อยๆมันเลยทำให้แบบเนื้อเรื่องดูค่อนข้างแบบไปเรื่อยๆง่าย
7: อ่อนแต่น่าติดตาม
10: ใช่ครับ
7: แต่ดูไปแรกๆตอนแรกมันจะมีความเท่ความคูลเนาะจนกระทั่งมีคนนึงที่เขายกขาขึ้นมาน
9: ี่เลยคร
7: ับ แคทเธอรีนเขาก็เป็นปืน
12: ซีนนี้เลยซีนนี้เลย
11: เป็นซีนที่ก็ท้าทายหนูเหมือนกันค่ะ
10: จัด
11: ดีๆแบบว่าแบบยืนบนส้นสูงแบบต้องเตะขาแล้วก็ยืนค้างไว้อะไรอย่างงี
10: ้คือตอนที่พี่หลินมาเล่าให้ฟังว่าอยากทำซีนเนี้ยอดีตนึกภาพไม่ออกเลย
11: จริงๆว่านึกภาพไม่ออกแต่จริงๆมันแล้วดูดีมากนะครับแบบพ
7: ี่
11: อ
7: ่
11: ะ
7: ใช่ใช
11: ่หนูว่ามันเป็นไอคอนิกซีนที่ถ้าเกิดว่าดู MV เนี้ยจะต้องแบบสะดุดตาแล้วก็จำได้
12: ใช่เป็นหนึ่งในซีนที่จะจำ
7: ใช่แล้วแต่ละคนมีใครมีอาวุธอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
9: อาวุธเหรอ
7: เออแล้วมันใส่ลับไง
10: คน
7: ไ
10: ม่มี
12: แอปเปิ้ลผมมีแอปเปิ้ลอาบยาพิษ
7: อ๋อพี่มีแอปเปิ
12: ้
7: ล
12: ใช่
11: คนอื่นก็จะใช้เป็นแบบเสน่ห์เล่กล
9: เสน่ห์
12: เล่กลอ
11: ะไรอย
12: ่
11: าง
12: ง
11: ี้
7: แต่คือทุกอย่างมันดูเหมือนมันทำออกมาจากธรรมชาติมากเลยอ่ะอินเนอร์ความเซ็กซี่ความแบบต้องตาความแบ่งรับแบ่งสู้อะไรเงี้ยมันต้องมีการฝึกไหมหรือว่ามันมาจากอินเนอร์ของเราทั้งหมด
9: จริงๆก็ซ้อมด้วยครับด้วยจริงๆนอกจากท่าเต้นเพลงเนี้ยก็มีหลายๆฉากที่พวกเราเข้ากับพระเอกหรือว่านางเอกครับมันก็จะมีโคโรกราฟบางอย่างที่มันนอกเหนือจากมันนอกเหนือจากท่าเต้นของเพลงมันก็เลยทำให้เราจะต้องซ้อมก่อนไม่ว่าจะเป็นช่วยกับครูสอนเต้นเองหรือว่าเราซ้อมกับคิวแบบพระเอกนางเอกกันเองก็จริงๆค่อนข้างยากคร
11: ับ แต่ว่าจริงๆเป็นเรื่องอินเนอร์เสริมก็คือว่าแบบพวกหนูเองอ่ะรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำการบ้านมาในทุกๆ MV ที่ทำอยู่แล้วเพราะว่าคือแต่ละอันมันก็จะมีความยากง่ายที่มันไม่เหมือนกันหนูว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราก็แบบท้าทายเพราะว่าแบบต้องทุกคนมีคู่มีพาร์ทเนอร์ของตัวเองแล้วก็แบบต้องแบบซีนมีซีนเดี่ยวที่อยู่กับพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยคิดว่าจะยากในเรื่องของการโฮให้แบบเอาอยู่อะไรเงี
7: ้
11: ย
7: แต่ก็เอาอยู่นะเอาอยู่ต้องเกือบ4ล้านวิวแล้วตอนน
9: ี้
7: เออ
9: เ
7: ป็นไงล่ะ
11: ฟินอ่ะ
7: นี่เธอได้ไปอ่านคอมเมนต์บ้างมั้ย
11: อ่านกันอยู่ตลอดเลย
7: มีอันนึงที่นายไปอ่านแล้วพี่นันแบบชื่นใจแทนเขาคือเขาพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าเขาเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วเหมือนบ่ายเนี่ยเขาจะต้องเรียนอะไรไม่รู้แต่เขาเรียนไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามีแต่เพลงนี้ในหัว
12: เล่น
9: ชื่นใจเลยเน
12: า
9: ะครับพี
7: ่
9: ต
7: ้
9: องไปชื่นใจ
10: อยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษเหมือนกัน
7: เนี่ย I'm a medical student เน
10: ี่
7: ยอ๋อ
10: เนี่ย learning and oh but guess what I didn't manage
7: คือมีแต่เพลงนี้ในหัวเขาตลอดเวลาเลย
12: เล
7: ่
12: นหูเล่นตา
11: ดีใจดีใจมาก
7: แต่จริงไม่ใช่แค่ท่อนแบบเล่นหูเล่นตานะอย่างท่อนแบบเป่ายิงฉุบอะไรอย่างเง
12: ี้
7: ยมันก็เหมือนแบบว่าหลักการคล้ายๆกันคือมันต้องร้องให้มันดูแบบสบายๆผ่อนคลายเนาะ
11: ใช
7: ่
11: คร
7: ับ แล้วก็นอกจากคอมเมนต์จากแฟนๆแล้วก็ไวรัลไปถึงแบบศิลปินเกาหลีศิลปินไทยทีป๊อปอะไรมากมายที่เอาท่าเต้นเราไปเต้นเนาะเป็นยังไงบ้างตอนเราเห็นมีวงไหนบ้างนะที่เต้น
9: ท่าของเกาหลีก
11: ็มีเยอะมากเลย
9: ครับ
7: ม
9: ีพี่วงอาฮอฟ
7: ครับ
9: มีKiss of Life มีพี่ Hunter Cykers ที่เป็นคนไทยเหมือนกัน
7: ครับ
9: จริงๆเพิ่งมีล่าสุดไปผมไม่แน่ใจชื่อวงยังไงก็ขอโทษ
7: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูได
9: ้ใช่เห็นทั้งหมดเลยแล้วก็รีโพสต์อยู่ตลอดอ
11: าจจะไม่ได้พูดชื่อครบทุกคนแต่ว่าขอบคุณแบบทุกวงที่แบบว่าช่วยกันแบบเล่นแผ่นเสียง
9: จริงๆนอกจากแบบว่าพี่ๆ K-pop ก็มีแบบอินเตอร์แฟนหลายๆคนว
7: ่
9: าหลายๆทั้งแบบว่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเต็มไปหมดเลยก็หลายๆคน
13: ขอบคุณจริงๆค่ะแบบ
14: thank you so much
7: แล้วพอเพลงนี้มันออกไปอ่ะที่ยังอยากรู้ว่าคนรอบๆตัวเราหรือว่ามีเจอทักอะไรแปลกๆบ้างไหมเช่นชีหน้าแบบล็อกเป้าล็อกเป้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
12: เฮ้ยนี่ผมเมื่อกี้
7: ยังไง
12: ผมไปซื้อกาแฟซื้อเครื่องดื่มแล้วผมจ่ายตังค์เสร็จปุ๊บเขาเขียนลงใบเสร็จว่าเล่นหูเล่นตา
7: เฮ้ย
12: ผมรู้สึกว่าเราก็เหมือนดาราเหมือนกันนะ
13: พี่ไม่เป็นดารา
7: เราเฟมัสแล้ว
12: พี่เออชื่นใจมากตื่นเต้น
13: ดีใจมาก
7: โอ้โอ้ดีใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็เห็นน้องๆมาตั้งแต่แบบไดซ์แล้วก็ตอนนี้เป็นไดซ์เวย์ไดซ์บลูกันต่างคนต่างเติบโตเนาะ
13: ใช่ค่ะใช่
7: เราคิดว่าในวงเนี่ยใครเหมาะกับคอนเซปต์ล็อกเป้ามากที่สุดและเพราะอะไร
13: ในวงเหรอคะ
7: อืม
9: ในวงพวกเราทั้งไดซ์ทั้ง10คนใช่ไหม
7: เอาแค่5คนไดซ์เวย์
12: อะโป
13: หนูว่าหนูว่าออโต้อ่ะ
12: เพราะว่าออโต้ใส่แว่นก็เลยล็อกเป้า
13: ไม่คือพอเป็นจริงอ่ะทุกคนเหมาะกับทุกคนเหมาะกับเพลงนี้จริงๆแต่ว่าคือคิดว่าป๊อปสุดอันนี้ว่าออโต้
12: อืมก็จริง
13: ใช่ฟีนี
7: ่ป๊อปสุดหรอ
15: ป๊อปสุดเหมือนกัน
7: หรอ
13: ใช
15: ่ผมรู้สึกว่าเป็นแบบ
7: สายตาแบบที่มองทะลุไป
13: ไม่ค่อยได้เห็นน้องทำเพลงในคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วกันก็พอน้องได้ทำก็เลยแบบว่าเออมัน
15: ล็อกอันล็อก
13: ม
15: ัน
13: ล็อก
15: ออโต้อันล็อกจริง
9: ล็อกเป้าจริง
13: ๆล็อกเป้าจริ งๆ
15: อันล็อกเป้า
13: ใช่ครับ
7: ไดซ์บลูเขาได้ฟังเพลงนี้แล้วเขาว่ายังไงบ้าง
13: โอ้จริงๆเขาก็ชอบเขาลองก็เล่นหูเล่นตาเลยแล้ว
14: ก็เล่นตลอดทั้งวัน
13: ก็แซวกันไปแซวกัน
15: เขาก็อยู่กับเราตอนที่แบบว่าเราทำเพลงเราซ้อมเขาก็ได้ยินอยู
12: ่ใช่แบบอเล็กเนี่ยก็มากอง MV เราเน
13: ี่
12: ย
13: ใช่เมื่อเราได้แชร์แบบกันเรื่อยๆแบบบูมีเพลงบูก็เอาให้พวกเราฟังบูมีเพลงก็ให้บูฟัง
12: ใช่อ
9: ย่างพี่ดีซังเนี่ยที่ปกติเขาไม่ค่อยแบบว่าเต้นบ่อยอะไรขนาดนั้นเขาก็มาขอแบบว่าเพลงต่อให้หน่อยแล้วเพลงก็นึกว่าต่อเล่นหูเล่นตาหรอเพราะมันประมาณ828ใช่ไหมพี่ซังบอกว่าไม่เอาครับจะเอาทาง
7: โ
9: อ้เต้นเลยผมแบบตอนนั้นผมภูมิใจมากผมลงทวิตเตอร์ไปด้วย
7: โอ้มันทั้งไวรัลมันเอียร์เวิร์มมันติดหูมากๆเนาะเพลงนี้เดี๋ยวพูดถึงอีกหนึ่งเพลงใหม่ด้วยที่เราไปโชว์มาแล้วบนเวที Sunway Showcase 2026ที่
13: ไ
7: ห
13: นตื่นเต้นมากพี่แดงกับเพลงนี้
7: ชื่อไวไวนะ
13: ชื่อเพลงว่า
16: สอน Teach Me
7: มันจะเป็นฟิลคล้ายๆเดิมไหมคอนเซปต์ว่าแบบยังจีบๆอะไรอย่างนี้ไหม
13: ก็มีความมานานมีความเฟลแต่ว่าถ้าถามว่าเหมือนเพลงล็อกเป้าไหมก็คือคนละ
12: ขั้วกันเลยครับ
7: หรอ
12: ใช่มันเป็นแบบถ้าอย่างล็อกเป้ามันจะมีความอินเนอร์แบบเรามั่นใจเราแบบจะพุ่งตรงเราจะแบบล็อกเขาเลยเรามีทาร์เก็ตที่เราแบบมั่นใจไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นสอนทีเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปเล่นเป็นฝั่ง
9: อ
12: ินโนเซนต์เราแอฟเราเอ้ยไม่เป็นนะ
15: ไม
12: ่เป็น
15: ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรครับสอนไหนได้ไหม
7: เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้แบบได้เปิดเกมรุก
12: ใช่
7: ซึ่งเพลงนี้เราจะได้ฟังเต็มๆเมื่อไหร่ official
13: ต้อง
12: รอดู
13: ต้องรอแต่ว่า
15: จริงๆจะบอกว่าอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าบูเพิ่งปล่อย
13: จริงๆอยากให้เป็นระยะเวลาของการโปรโมทโปรเซสด้วย
15: ใช่ครับ
13: แล้วก็จริงๆเราเห็นว่าโชว์เคสก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ถ้าเกิดว่
9: า
13: เรามีแพลนในอนาคตแล้วก็เอามาโชว์เราก็เลยเลือกเพลงนี้ขึ้นมาโชว์ค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็ยังสามารถไปเล่นแผ่นเสียงกันได้
12: ใช่
13: แต่เพลงอาจจะรอนิดนึง
9: ตอนนี้ปล่อยท่อนฮุกไปแล้วสามารถไปเล่นกันได้แบบว่าไปเต้นกันได้นะครับก็พวกผมก็พยายามจะเต้นกันเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนี้ก็ล็อกเป้ารอซิกลองก่อนเล่นได้เลยนะครับ
7: แต่ว่าไม่ว่าจะซิงเกิลไหนก็คือเป็นนักบิดเกินกำหนด
13: นักบิดอยู่แล้วแน่นอน
12: นักบิดมาก
13: อันนี้ก็จะบิดมากกว่า
9: แม่งู
7: อะไรนะ
13: อันนี้ก็จะบิดมากกว่าอันเก่านิดนึง
7: สอนทีเนี้ยหรอ
9: ใช่คร
7: ับ ว้าว
9: เป็นแม่งู
13: แซ่บ
7: เดี๋ยวรอดูแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆฝากเพลงล็อกเป้าก่อนเดบิวต์ซิงเกิลในฐานะไดช์เวทค่ะ
12: ครับทะลึงตาเลยนะโบขนาดไม่ได้ขนาดแจ็คแว่นครับเป็นคิวผมเอง
7: ล็อกเป้ามินเนาะให้ฝาก
12: เป้ามินครับผมก็ฝากเพลงล็อกเป้าด้วยนะครับอะไรครับผมฝากเพลงล็อกเป้าด้วยนะสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ก็ใน Spotify เท่าไหร่แล้วนะ
9: ตอนนี้ถ้ามียอด
15: นี้ห้าแสน
9: ประมาณเกิน500,000
12: เกิน500,000คนฟังได้เรื่อยๆนะครับ
15: เอ้ยหมายถึงว่าอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าพูดถึงอะไรนะ
12: พูดถึง
7: เกิน500,000แล้ว
12: ใช่เกิน500,000
15: แล้ว
12: ใช่ฟังได้เรื่อยๆนะครับทุกคนฟังแล้วฟังอีกฟังได้เรื่อยๆเหมือนนักพี่นักศึกษาแพทย์น้องนักศึกษาแพทย์คนนั้น
7: จริง
12: เอาให้เล่นหูเล่นตาทั้งวันครับ
7: ครับแล้วก็อยากจะฟัง1ท่อนสดๆได้ไหมวันนี้ล็อกเป้าแต่ว่าแบบอาจจะเต้นเบา
13: ๆ
7: ฟิลมูฟมูฟให้กับแฟนๆของเราให้ชาวไพรส์แล้วก็ให้พี่ๆร้านกาแฟที่ชงกาแฟไปเล่นหูเล่นตาไปมาล็อกเป้าจากไดซ์เรทค่ะ
12: มา
15: 6 5
13: ไม่
15: ไม่
12: 6 7
16: แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจ้องใครผมไม่สนใจเพราะผมจ้องเล่นคุณไม่รู้ว่าคนอื่นจ้องไรจ้องนู่นจ้องนี่แต่ผมจ้องแต่คุณล็อกเป้าๆล็อกเป้าเห็นจะเข้าตาก็คิดว่าไม่เย้ายอกล็อกเป้าๆล็อกเป้าแค่มาจับแท้ผมไม่ได้จะมาอ่อยเล่นหูเล่นตาเล่นฉู่เล่นชาเล่นเล่นเล่นหน่อยเล่นหูเล่นตาเล่นฉู่เล่นชาเล่นเล่นเล่นด้วยกันหน่อย
7: นี่ปกติเพลงอื่นจะให้สอนเต้นสอนร้องหน่อยใช่ไหมเพลงเนี้ยต้องออกแอคเซนต์ยังไงอะ
2: เราต้อง
17: ให้คนนี้เลย
18: ขอแม็กซิมัม
19: ไม่รู้ว่าคนอื่นจ้องใครผมไม่สนใจเพราะผมจ้องเล่นคุณ
7: ไม่
2: ร
7: ู
2: ้รู้รู
17: ้บอกไม่รู้สอนให้ร้องเพลง
2: ไม่ใช่ไม่รู้อะไรอะไม่รู
7: ้ไม่รู
2: ้
7: คนอื่นไม่รู้ใครผมไม่สนใจผมจ้องเล่นคุณขอบคุณไนเลนนะคะลาไปด้วยซิงเกิลนี้เลยล็อกเป้าขอบคุณค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
7: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
8: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
9: EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะสิทธศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2ย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนกรณีจีนตั้งฐานบินใกล้ชายแดนไทยลาวยังไม่กระทบไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: ดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ศิหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงหลักการขีดเส้นทางทะเลย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่18ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์รุดระบุว่าตนจะเดินทางในวันศุกร์นี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์นิรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของประเทศไทยไม่มีปัญหาอะไรเพราะยึดถือตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็ไม่เป็นไรไทยก็ยังคงยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้มีการศึกษาก็คงเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรส่วนเรื่องเขื่อนดักตะกอนนั้นนายศิริศักดิ์บอกว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นอกจากนี้นายศิริศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีจีนตั้งสนามบินในสปป.ลาวซึ่งห่างจากชายแดนไทยประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นว่าทราบว่าเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจีนกับลาวซึ่งก่อนหน้านี้ที่ตนเองไปเยือนลาวก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในและยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลส่วนจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยหรือไม่เพราะห่างกันไม่เท่าไหร่นายศิริศักดิ์กล่าวว่าการก่อสร้างสนามบินอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพียงแต่ต้องติดตามและหากสปป.ลาวเห็นว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของภูมิภาคก็คงแจ้งมากรุงเทพมหานครจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเปิดเผยว่าณวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครอนุมัติและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว 169,625 รายขณะที่ปภ.อนุมัติส่งธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว 92,167 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า676ล้านบาทโดยสำหรับเงินเยียวยาที่ได้รับแตกต่างกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีโดยผู้ที่ได้รับ 5,000 บาทเป็นกรณีน้ำท่วมขังหรือน้ำรอมบ้านแต่ไม่ไหลเข้าตัวอาคารส่วนผู้ที่ได้รับ 9,000 บาทเป็นกรณีที่น้ำท่วมเข้าภายในบ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายส่วนปัญหาเงินล่าช้าพบสาเหตุหลักมาจากการผูกพร้อมเพย์ที่ไม่ตรงกับเลขบัตรประชาชนการยื่นคำขอซ้ำในครัวเรือนเดียวกันเอกสารหรือรูปถ่ายความเสียหายไม่ครบรวมถึงกรณีบ้านเช่าต้องมีหลักฐานยืนยันขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาคิวหนาแน่นด้วยระบบเขตบัดดี้ระดมเจ้าหน้าที่จากเขตที่มีผู้ยื่นคำขอน้อยไปช่วยเขตที่มีประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากพร้อมเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจเอกสารตลอดเวลาทั้งนี้ผู้ที่ยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นซ้ำหากต้องการเอกสารเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานโดยตรงส่วนการติดตามสถานะสามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ผ้าไทยงามลายไทยเด่นเป็นสง่าภูมิปัญญาสืบคุณค่ามานานสมัยเส้นถักทอร้อยเรื่องราวจากคนไทยร่วมภูมิใจสวมชุดไทยให้โลกชมชุดไทยไม่ได้เพียงความงามที่เราสวมใส่แต่คือเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราสวมไว้ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สน
8: นับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่ามัวแต่มองหาความสุขจากที่อื่นให้เริ่มจากมองหาในตัวเราเอง
11: Inspiration
8: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงนะคะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ขอต้อนรับคุณเข้าสู่วันนี้วันพุธป่ะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: วันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่14ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงของอ้อมนะคะบ่าย3โมงตอนนี้33นาทีเราเริ่มกันที่เพลงรักได้ป่าไม่ใช่ถูกแล้วเราเริ่มที่ดวงเดือนเพราะวันนี้เดือนดูจะลิบลับ
2: ว
1: ันนี้ดูบรรยากาศแปลกๆอยู่นิดหน่อยถูกไหมวันนี้มีความแปลกอยู่นิดหน่อยแต่จริงๆมันคือช่วงหน้าฝนแหละเพียงแต่ว่าเราถูกเตือนช่วง10 11 12 13มาก็ปรากฏว่า10 11 12 13คุณผู้ฟังก็ซักผ้ากันทั่วหน้าตากแดดกันพอหอมวันนี้ก็ยังไม่มีแดดแต่ว่ายังพอเอาผ้าไปผึ่งได้ให้มันอาศัยแบบไม่โดนละอองฝนแต่ก่อนออกจากบ้านนี่ต้องเก็บนะเพราะว่าไม่พร้อมไม่พร้อมเลยทีเดียวนะคะมาที่ดวงเดือนและพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะคะมาต่อกันที่ความทรงจำเวอร์ชั่นของพี่แบงค์ตอนที่รักได้เปล่ารักคำโตโตและรักจริงจังท้ายกลางหลังนี่ส่งความรักกันลึกลับเลยพี่กวงโลกมันต้องมีความรักไหม
2: แน่นอน
1: โลกใบนี้ต้องมีความรักเพียงแต่ความรักนั้นมันจะเป็นรักอะไรถูกป่ะ
2: ร
1: ักแบบไหนรักแบบได้กำไรหน่อยก็อาจจะทุกน้อยไม่คาดหวังมากแต่เป็นยากเนาะทฤษฎีเราแน่นกันทุกคนอะใช่ป่ะทฤษฎีเราแน่นกันทั้งนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่ด้วยกันกับเพลงที่เราช่วยกันเลือกต้องยอมรับเลยนะคะคุณผู้ฟังวันตั้งแต่เมื่อวานละเมื่อวานมีคนส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อไหร่เรื่องของน้องพายุจะจบเพราะว่าไม่ใช่ว่าอะไรนะตามแล้วเหนื่อยพี่กวงว่าพี่กวงตัดสินไปยังเรื่องนี้ว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดหรืออะไรยังไงหรือมันอะไรยังไง
2: ไม่ได้ตัดสินนะครับ
1: พี่หวงไม่ตัดสิน
2: ก็เราผลแบบผลของออฟฟิเชียลเขาว่าเขาว่าไง
1: คุณรอผลอย่างเดียวต่อให้เรามีความเอ็นดูและเรารู้จักกันหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะยังไม่ตัดสินถูกป่ะ
2: ใช่ครับ
1: คุณคิดว่าคุณรอผลตัดสินนะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคำถามวันนี้ไม่ได้ยากนะสำหรับอ้อมไม่มีอะไรถูกผิดถูกป่ะพี่หวง
2: ใช่ครับ
1: เพราะมันเป็นเรื่องของแต่ละคน
2: ใช่
1: ถามจริงๆเวลาคุณได้ยินอะไรมาคุณคิดว่าคุณตัดสินมันไปแล้วหรือเปล่าถูกไหมพี่กวง
2: ครับ
1: เอาเรื่องนี้เลยนะเรื่องเนาะเรื่องการแข่งขันโกคาร์ทในรุ่นของเด็กๆที่อายุ8ถึง9ขวบเนี่ยใช่ไหมรุ่นนี้ใช่ไหมที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมถูกป่ะ
2: คร
1: ับเพราะเรื่องมันไปถึงมีนักการเมืองเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะในการไล่พี่พีทไปนอนทั้งที่พี่พีทเนี่ยเขาก็ตอบคำถามในมุมประสบการณ์ของเขาเขาไม่ได้ชี้ลงไปว่าใดๆใครถูกหรือใครผิดเท่าที่ฟังนะอันนี้เท่าที่ฟังพี่พีทเขาไม่ได้ชี้ไปเขาแค่เล่าประสบการณ์ของเขาให้ฟังถูกป่ะในฐานะนักแข่งในฐานะเขามีลูกที่แข่งเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาจัดการอย่างนี้แต่มันก็ไม่ได้บอกว่าการจัดการของพี่พีทจะตรงตามสแตนดาร์ดของบ้านอื่นนะไม่จำเป็นต้องใช้แบบเดียวกันถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: ไม่งั้นมันไม่มีกฎประท้วงซึ่งก็เชื่อว่าการที่นักการเมืองพูดเรื่องของการประท้วงได้เพราะว่าเขาก็มีความชุดความเข้าใจและประสบการณ์ในแบบนั้นเอาว่าจริงๆมันพูดได้หมดเลยเพียงแต่ในการพูดและการผลักใสให้ชวนกันไปนอนคนก็อาจจะเอ๊ะเพราะฉะนั้นพอสิ่งนี้เกิดขึ้นมันอาจจะทำให้คนที่รักใคร่ชอบพอกันกับนักการเมืองก็เห็นด้วยว่านักการเมืองนี้คงเป็นห่วงสุขภาพพี่พีท
2: นอนไม่พอ
1: ก็เลยอาจจะให้ความคิดเห็นในเชิงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่อาจจะไม่เอ็นดูหรือมีความไบแอสเชิงลบกับนักการเมืองก็อาจจะรู้สึกว่าพี่พูดเรื่องอะไรอยู่หลายครั้งมันมีการรู้ความรู้สึกที่มันเกิดจากทัศนคติหรือว่าอคติที่เกิดขึ้นได้นะถูกป่ะ
2: ถูกคร
1: ับ ซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงผลอะไรเลยนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมันออกมาคำตอบมันเหมือนจะออกมาแล้วอะว่าแต่ละคนคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นถามว่าคุณเป็นคนที่คุณคิดว่าคุณตัดสินไปแล้วหรือยังเรื่องเนี้ยเอาแค่เรื่องนี้นะถูกไหมพี่กวง
2: ครับ
1: เอาแค่เรื่องนี้พี่กวงยังอ้อมก็ยังเพราะว่าไม่มีความรู้ประเด็นคือไม่มีความรู้แล้วอ้อมอ่านไม่เข้าใจพี่กวงเข้าใจปะ
2: ไม่เข้าใจ
1: คือถ้าอ่านตามตัวหนังสือมันก็เข้าใจแหละ
2: ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันมียิบย่อยอีกหรือเปล่าหรือมันตรงไหน รอฟังกรรมการถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ทางเราอะรอแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้คุณตัดสินไปแล้วหรือยังเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะคะ
3: สวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
1: ลูกน้าหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ EFM Fandom Live
3: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะช
4: ื
3: ่อเกมว่า School of Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
5: เฮ้ย
4: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
5: ่
4: ส่งเสียงไม่ได
6: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
3: มาเริ่มเลย
5: Love you baby
3: เ
5: ย้แมงกินฟันละ
6: โอ้โห
5: ใช่เป็นแฟนกันนะPEN ปากกา
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
9: ้อ EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: มนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เอกนิติเผยรัฐบาลไทยเดินหน้าผนึกความร่วมมือนานาชาติสกัดภัยช่อโกงทางดิจิทัลหลังสร้างความเสียหายทั่วโลกปีละ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเปิดตัว Bangkok Blueprint วางแนวทางป้องกันและยกระดับความปลอดภัยทางการเงินคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
4: นายเอกนิติเนติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดแนวทางบางกอกบูปินในการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026เพื่อรับมือปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกโดยการช่อโกงในปัจจุบันเป็นปัญหาข้ามพรมแดนทั้งการหลอกลวงเหยื่อและการเคลื่อนย้ายเงินจึงไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังสำหรับบางกอกบูปิ้นมี3แนวทางสำคัญได้แก่การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำหนดแนวทางที่แต่ละประเทศสามารถนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันไทยยังจัดทำเอกสารบางกอกบูปิ้น in action รวบรวมบทเรียนจากไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์พร้อมเดินหน้าโครงการ connect the dots เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อช่วยตรวจจับความผิดปกติและรับมือการช่อโกงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยไทยหวังให้ประเทศต่างๆนำแนวทางดังกล่าวไปใช้จริงเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเพราะเมื่อการช่อโกงไร้พรมแดนการป้องกันก็ต้องอาศัยความร่วมมือข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: สุชาติห่วงน้ำเสียคลองรังสิตสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งติดตามแก้ไขคาดน้ำท่วมขังพาสารอินทรีย์สารซักล้างลงคลองคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้พบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดซึ่งไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายค่าผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนละลายน้ำที่ต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งได้พาสารอินทรีย์และสารซักล้างจากชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียงลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกและการกวนผสมของน้ำกับอากาศอาจทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและแหล่งกำเนิดมลพิษโดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคและหากจำเป็นควรสวมถุงมือหรือรองเท้าบูทและงดทิ้งขยะหรือระบายน้ำเสียลงคลองเพื่อป้องกันคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งหาแนวทางแก้ไขเร่งด่วนโดยในวันนี้จะมีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำและจะดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ3จุดส่งตรวจทั้งห้องปฏิบัติการพร้อมทั้งแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับชุมชนด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ และจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
9: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
13: Number 17

0: BFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับ EFM ค่ะคุณผู้ฟังเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับ I've Got You นะคะอันดับที่17ของเป๊กผลิตและต่อกันที่ปล่อยให้เวลานะคะยิ้มมาแล้วก็ Miss Call คุณฟังบางคนบอกว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วที่พี่อ้อมเปิดผมเจอ2เพลงต่อกันเขื่อนแตกกันไปเลยนะคะสำหรับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเคลียร์ต่อกับความทรงจำของพี่แบงค์นะคะก็วันนี้ยังไงรบกวนคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าตอนสักประมาณ 5:30 ส่งข้อความมาเตือนอ้อมว่าพี่อ้อมอย่าเพิ่งกลับบ้านวันนี้พี่อ้อมต้องอยู่ถึงทุ่มคุณผู้ฟังส่งมาเตือนอ้อมนิดนึงเราทำงานร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังรบกวนตอน 17:30 ส่งมาบอกอ้อมอย่างนี้ว่าพี่อ้อมอย่าเพิ่งกลับบ้านนะอยู่ไว้ถึงทุ่มก่อนเพราะวันนี้เดี๋ยวช่วงของน้องดาวค่ะจะเป็นอ้อมกับเซฟนะคะแปะมือกันนิดนึงค่ะในระหว่างที่เตรียมส่งคุณผู้ฟังให้ลุ้นกับท้องฟ้าที่มืดอื่นอยู่วันนี้เราอาจจะรู้สึกเฮ้ยอีกแล้วเพราะเรารู้สึกสบายมาตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารที่ผ่านมามันทำให้เราลืมบรรยากาศของฟ้าฝนที่อึมครึมแล้วมันไม่ได้อยู่ในตัวเลขที่เขาให้เราเตือนไงว่าให้ระวังฝนตกเขาไม่ได้เตือนตอนเลขนี้เลยมันมาวันนี้มันแค่มืดหวังว่าเดี๋ยวลมจะพัดไปนะคะส่วนสิ่งที่เราคุยกันไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วถามว่าในกรณีของเรื่องของน้องพายุอ้อมสำหรับอ้อมไม่รู้หรอกว่าใครถูกหรือใครผิดแต่เด็กไม่ผิดสำหรับอ้อมไม่มีเด็กคนไหนผิดเลยสักคนหนึ่งในการแข่งขันนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการต้องการคำตอบที่ผู้ใหญ่คงอยากจะรู้ว่ามาตรฐานของมันหรือกฎข้อบังคับที่ถูกต้องแท้จริงแล้วคืออะไรแต่วิธีการหรือวิธีใช้เราเป็นคนนอกที่เฝ้ามองไปเราก็จะดูไปว่าถ้าเป็นเราหรือทำไมเหตุผลอะไรที่ใครเขาทำแบบนี้แล้วเราก็พิจารณาดูไปซึ่งเอาว่ามันส่งผลกับคุณผู้ฟังหลายคนแหละเนี่ยเพราะว่าบางคนก็ส่งมาบอกว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบอ่านข่าวแล้วมันลุ้นตามแล้วมันเหนื่อยว่าอ้อมเลยถามคุณผู้ฟังว่าถามจริงว่าเรื่องนี้คุณตัดสินไปยังคือส่วนใหญ่นะคะที่ส่งคำตอบมามีทั้งตัดสินไปแล้วและยังไม่มีใครที่บอกว่าอ่ะมีตัดสินไปแล้วอ่ะใช่ไหมก็คือกึ่งอ่ะยังไม่ตัดสินเลยก็มีตัดสินใจไปแล้วแต่มีแนบว่ารอความจริงปรากฏรอกรรมการบอกอยู่ประมาณนี้และในคนที่ให้ความคิดเห็นแบบนี้รวมไปถึงบางคนก็จะบอกว่ากลับไปที่เด็กเห็นใจเด็กทุกคนไม่ควรจะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลับไปที่ตัวเราเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าในหลายๆเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยอะแต่เมื่อเรารับสารแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ฟังสรุปซ้ายสรุปขวาเราก็โอนเอียงได้เพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและเราไม่ได้เป็นผู้รู้จริงหรือรู้แจ้งในเรื่องราวเหล่านั้นมันก็ชวนให้เราสวิงซ้ายสวิงขวาได้หมดเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกการไม่ออกตัวเอียดกันในทางความคิดเห็นถามว่ายากไหมยากค่ะเพราะว่ามันมีจิตวิทยาพูดเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะว่าในเรื่องของการตัดสินว่าใครเป็นอย่างไรนิสัยแย่ไหมหรืออะไรไหมบางทีเราก็เอากรอบประสบการณ์ของเราไปตัดสินเขาได้เหมือนกันว่าที่ผ่านมาเพราะฉันเห็นเขาเป็นแบบนี้ฉันจึงคิดว่าเขาเป็นแบบนี้อคติมันเลยมีทั้งดีก็ได้ไม่ดีก็ได้มันมีได้ทั้งหมดแล้วมันก็สะท้อนเราด้วยกลไกของสมองมันก็อาจจะมีส่วนเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าติดตามข่าวนี้แล้วเหนื่อยถอยออกมานะคะถอยออกมาก่อนจริงๆในทุกข่าวถ้าข่าวไหนมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากพักสักนิดค่ะคุณผู้ฟังเราตามผลช้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะ
2: อังคารกลุ่มโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
1: เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้เราฟังเรื่องเล่าลี้ลับกับคุณหมอบอมนะคะแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเขาหยิบเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดประสบการณ์อะไรคุณผู้ฟังไปติดตามเมื่อคืนนี้เราจะเจอกันทุกวันอังคารค่ะกับอังคารคุณปงตอน20:00เราเอ็กซ์กับทุกคนที่พร้อมจะมานั่งตรงนี้อังคารหน้าคุณนัดกู้ภัยจะมาพร้อมๆกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุณปง
3: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันพุธผักก็ขมผมก็เออชอบทาชอบเธอ
5: EFM 94ทอ ร้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และประกันติดล้อโบรกเกอร์โดยเงินติดล้อโทร1501
2: ต้องขอบคุณนะคะสำหรับ Job Gen Z ค่ะขอบคุณน้องบอสนะคะตัวแทนจาก First Jobber นะคะคุณบอสค่ะที่มานั่งคุยตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของความกังวลในการเลือกงานที่ใช่หลังเรียนจบว่าเราจำเป็นไหมต้องเฮ้ยสตาร์ทงานแรกกับตำแหน่งแบบที่เราเรียนแบบตรงสายน่าสนใจค่ะใครที่พลาดวันจันทร์ที่ผ่านมาเราไปย้อนฟัง EP ไหนก็ได้ไปย้อนดูได้เลยค่ะติดตามก็ได้เขาเรียกว่าตรงตามเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะไลฟ์ไปด้วยกันก็ได้นะคะในวันจันทร์2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB โค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และโค้งสุดท้ายซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ที่ประกันติดโล่มีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: and a kiss. I feel I take her on a trip, I buy expensive shit. She told my chick, she out with kick.
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
3: ขอบคุณคนที่ขอวิบวับนะคะนานๆฟังกันทีค่ะและช่วงนี้ถ้าคุณต้องฟังเพลงใหม่ค่ะกับ New Release ติดตามกันได้กับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันศุกร์สำหรับลองฟังค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
6: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นเพื่อถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
7: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
6: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็โอ้โหหนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำแล้วมันก็ลุกไปเลยฝันมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธอพุทโธ
8: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
9: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกมาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
7: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธอพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ15:00 ถึง 17:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: ระวังนะลูก
16: ค่อยๆวิ่งนะลูก
15: อย่าปีนสูงนะ
16: เดี๋ยวล้มนะลูก
17: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
19: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
19: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: รัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF World Bank ประกาศกลโกงการเงินออนไลน์เอกนิติเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้วาง12แนวทางป้องกันตรวจจับเยียวยาผู้เสียหายยกระดับความร่วมมือปราบภัยการเงินข้ามชาติ IMF คาดเศรษฐกิจไทยปี 69-70 โต 2.1% รั้งที่3จากท้ายตารางชาติอาเซียนต่ำกว่าลาวกัมพูชาขณะที่เวียดนามครองเบอร์1โตพุ่ง 8.4% ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะทั่วโลกมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าวิตกสีหศักดิ์เผยถกอันคลอสรอบ2คณะประนอมเปิดโอกาสไทยกัมพูชาแจงขีดเส้นทางทะเลยึดหลักการอะไรย้ำไทยไร้ปัญหาเพราะยึดตามกฎหมายส่วนจีนตั้งฐานบินในสปป.ลาวห่างชายแดนไทยเพียง50กิโลเมตรชี้ยังไม่กระทบความมั่นคงจับตาอยู่สตง.แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการกรณีตึกถล่มยืนยันดำเนินการทุกอย่างตามกระบวนการของกฎหมายและคดีขออย่าโยงเรื่องการปฏิบัติหน้าที่กับเรื่องตึกถล่มพร้อมปฏิเสธกลั่นแกล้งไทย PBS ยืนยันตรวจสอบตามหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์พรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือไม่ต้องรอพิจารณาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดถึง17ตุลาคมด้านเจเศษเผยสายการบินซาอุดีอารับผู้แสวงบุญตกค้างสนามบินสุวรรณภูมิไปซาอุดีอาระเบียแล้วขอประชาชนติดตามสถานการณ์ก่อนเดินทางนายกรัฐมนตรีกำชับครม.เตรียมพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมนี้ก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันบรรดาคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงขณะที่จัดประชุมครม.สัญจรอุดรธานี3พฤศจิกายนเน้นแก้ปัญหาเกษตรอาหารยาเสพติดรัฐบาลมอบเงิน2ล้านบาทสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าหลากจังหวัดเชียงใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจปภ.ออมสินเผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทวันนี้มีโอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้านกทม.แจ้งเงินเยียวยาน้ำท่วมได้ต่างกันเหตุพิจารณาตามความเสียหายเผยอนุมัติแล้วกว่า 1.6 แสนรายเร่งแก้ปัญหาเงินเข้าช้าพร้อมใช้ระบบเขตบัดดี้ลดความแออัดติดต่อราชการวราวุธสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกยันไม่สนนมินีนามสกุลดังลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษปิดท้ายกันที่1คัน4หัวใจความสำเร็จทีมแพทย์สหสาขาคณะแพทยศาสตร์มช.ดูแลคันแฝด4จากการตั้งคันตามธรรมชาติความสำเร็จในการดูแลมารดาและทารกทั้ง4คนตั้งแต่ระยะตั้งคันจนถึงหลังคลอด
6: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ. FM 94 เมกะเฮิรตซ์
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: จงเดินหน้าต่อไปแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อว่าคุณจะทำได
11: ้ Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะนั่งอ่านนู่นนี่ไปนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่คำถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าเหตุการณ์ของการแข่งรถของเด็กเนี่ยมันมีผลกับการตัดสินคนอื่นของคุณหรือเปล่าซึ่งคุณผู้ฟังก็จำนวนหนึ่งเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยยังไม่ได้ตัดสินบางคนบอกตัดสินไปแล้วแต่ทั้งหมดรอกรรมการรอข้อเท็จจริงซึ่งถามว่ามันที่อ้อมคุยวันนี้อ้อมก็บอกว่ามันมีเรื่องของอคติเข้ามาเกี่ยวเหมือนกันนะคือถ้ามองในแง่จิตวิทยาคุณผู้ฟังมันมีได้หลากหลายจริงๆเขาบอกว่าสมองของคนเรามันชอบหาทางลัดมีความลำเอียงเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยธรรมชาติก็แล้วการมีอคติมันไม่ได้แปลว่าลบอย่างเดียวมันเป็นอคติบวกก็ได้ที่แบบเพื่อนฉันทำอะไรก็ไม่ผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเสมอนะคะแต่กับอีกสิ่งหนึ่งมันน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าเอาใจความอีกอันหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะที่แปลว่าข้อผิดพลาดพื้นฐานในการอ้างเหตุผลคือเรามีแนวโน้มที่จะสรุปการกระทำของผู้อื่นมีสาเหตุหลักจากปัจจัยในตัวเขาเช่นบุคลิกภาพความตั้งใจนิสัยมากกว่าจะมองว่าเกิดจากบริบทหรือสถานการณ์อะไรที่เขาเผชิญอยู่เราอาจจะเป็นการเหมารวมไปง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถามว่าในทุกการกระทำมันมีผลทั้งบวกและลบใดๆไอ้คำเนี้ยที่เราเหมารวมกันไปเนี่ยถ้ามองในแง่ดีเอาแบบเร็วๆคร่าวๆมันอาจจะทำให้เราประเมินสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างรวดเร็วว่าอ๋อมันประมาณนี้แล้วก็อ๋อแล้วมันเราจะจัดการกับความคาดหวังหรือการกระทำอะไรได้ดีขึ้นเพราะมันเร็วมันต้องประมวลใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันถ้าด้านลบ

0: มันอาจจะสร้างความเข้าใจผิดและทำให้คุณไปตัดสินคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าเราไปสรุปพฤติกรรมของเขาแล้วด้วยอันเนี้ยเรามองข้ามสถานการณ์ที่แท้จริงไปแล้วก็เป็นไปได้หรือมันนำไปส่งผลกับความขัดแย้งและความสัมพันธ์อื่นๆรวมไปถึงอาจจะทำให้เราลดลงในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจเพราะเรามีอคติที่เรามองข้ามอะไรบางอย่างที่เขากำลังเผชิญใดๆเขาเลยบอกว่าในชีวิตจริงอ่ะมันสามารถเกิดสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ได้ก็คือมันอาจจะทำให้คุณไปมีการตัดสินทางสังคมนะคะเหมารวมก็ได้เพราะว่าคุณเห็นเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเป็นอย่างนี้หรือในเหตุการณ์บนท้องถนนก็ได้ความสัมพันธ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะเขาบอกว่าวิธีที่ป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้หรือวิธีคิดแบบนี้คือทบทวนพฤติกรรมของตัวเองเหมือนกันว่าให้สังเกตว่าตัวเราเองมักจะอ้างเหตุผลในตัวของเราเองอยู่บ่อยครั้งซึ่งถ้าเรารู้สิ่งนี้เราอาจจะได้มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมองว่าเขาเองก็อาจจะฝึกมองในมุมของผู้อื่นโดยการก่อนที่จะตัดสินใจลองนึกภาพดูว่าบางอย่างมันมีผลส่งต่อพฤติกรรมลองคิดดูว่าถ้าฉันเจอเหตุการณ์นี้ฉันจะทำไหมนะบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่ทำอยู่แล้วฉันเก่งก็อ่ะก็ลองดูว่าเมื่อไหร่ที่เป็นเราหรือเป็นเพื่อนเราเราจะมีข้ออ้างว่าเราจะดีเสมอหรือเปล่าไม่ทำเสมอหรือเปล่าและเมื่อคนที่เราไม่ชอบเราอาจจะคิดอีกแบบนึงหรือเปล่าและฝึกรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้นแล้วพยายามมองด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมบ้างของตัวบุคคลบ้างของหลายๆอย่างบ้างจริงๆนะคะอ้อมก็ยังเชื่อเสมอค่ะว่าในทุกเหตุการณ์มันก็นำมาซึ่งการเรียนรู้ไม่มีใครเก่งที่สุดไม่มีใครแย่ที่สุดคนที่เก่งที่สุดในเหตุการณ์นึงอาจจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดในเหตุการณ์นึงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆฝึกกันไปเราขยันฝึกไปก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเองค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเรียนรู้จากสังคมส่วนอีกเรื่องนึงที่อ้อมนำมาบอกคุณผู้ฟังและเป็นหน้าที่ที่อ้อมจะต้องบอกคุณผู้ฟังในทุกเวลาตอนเย็นอยู่แล้วสลับกันว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างก็แล้วแต่อย่างวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการออมการออมเงินออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่เพียงคุณมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากได้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีหรือถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้นนะคะคือ11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีทั้งนี้นะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคมปีนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
0: คืนนี้เจอกันนะคะฟูทีมค่ะเผือกเติ้ลหอมพร้อมๆกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
3: สวัสดีวันพุธกินอาหารให้ถูกหลักถึงจะอกหักแต่ก็แข็งแรง
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชี
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
1: กอกเคียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
3: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
5: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
4: สัมภาระเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
5: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปสนิทไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
6: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark.

0: วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แน่นอนนะครับปกติจะเปิดไมค์มาลาคุณผู้ฟังและส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแต่ตอนนี้คงจะต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับการเตือนที่บอกว่าพี่อ้อมครับเดี๋ยวเพิ่งกลับพี่อ้อมค่ะอยู่ไปก่อนนะคะ5โมงครึ่งเป๊ะทีแรกก็5โมงครึ่งเป๊ะข้อความนี้ดันมาก่อน5โมงครึ่งเป๊ะมีอะไรวะลืมว่า5โมงครึ่งเป๊ะให้เขาเตือนอะไรอ๋อเตือนว่าวันนี้อยู่ถึง1ทุ่มเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณขอทยอยเปิดได้ถึง1ทุ่มค่ะ
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: นะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย. 156
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Lightฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ช่วงเวลานี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่น้องดาวนะคะแล้วเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งนะคะโซเซฟก็จะมาแปะมือกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รอกันอยู่ว่าเพลงของตัวเองจะได้ฟังกี่โมงอ้อมไม่แน่ใจว่าคนที่ขอน้องอิงมายังอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะเปิดช้านิดนึงถ้าคุณผู้ฟังรออยู่เดี๋ยวอ้อมเปิดให้แน่นอนนะคะส่วนระหว่างนี้อ้อมมีโปรดีๆมีสิ่งดีๆมาฝากกับ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ที่ลูกค้า 94% พึงพอใจเชื่อถือได้นะคะมีเลขใบอนุญาตจากคปภ.และมั่นใจได้จากประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อค่ะเขาเชี่ยวชาญด้านประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศค่ะพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงบริการตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมทักแชทไลน์นะคะ @ hey goodie ได้ตลอดนะคะสะกดนะคะ @ใช่ไหม h e y g o d y ค่ะคุณผู้ฟังเช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์ไปโทรตื้อขายกวนใจแบบประกันเดิมๆโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนี้นะคะประกันรถชั้น1รถสันดาปลดสูงสุด 15% และ EV ลด 20% ประกันเดินทางต่างประเทศลดสูงสุด 40% ราคาดีดูแลดี only at heygoodie.com เท่านั้นนะคะอยากให้ลองเปิดใจกันค่ะคุณผู้ฟังมาลองประกันแบบใหม่ๆชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองไม่กดดันจะซื้อเจ้าไหนนะคะ Hey Goodie ก็ยินดีดูแลตั้งแต่ซื้อยันเคลมคลิกนะคะ heygoodie.com นะคะคุณผู้ฟัง heygoodie.com ฝากเอาไว้เผื่อคุณต้องใช้ค่ะ To open

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอปไทม์ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องส

0: ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธอย่าลืมคุยกับตัวเองเพื่อเพิ่มพลังให้ใจแล้วบอกตัวเองว่าเก่งมากแล้วนะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: FM New Release สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิปอนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: New Release นะคะกับร้อยคนทักรักคนเก่าฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนปอนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมคุณผู้ฟังหลายคนกำลังกลับบ้านอยู่ตอนนี้หวังว่าคุณจะเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณระหว่างทางและกลับบ้านแล้วรีบพักผ่อนนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาสดชื่นเพราะเรายังไม่ถึงวันหยุด

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อแม่ผู้ดิ้นรนส่งลูกสาวไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศแต่ลูกกลับหายตัวไปหลังเข้าไปพัวพันกับพิธีกรรมลึกลับของครอบครัวโฮส
1: ลูกนะหายติดต่อไม่ได้เลย
0: เธอจึงต้องเดินทางตามหาลูกกลับมาโดยไม่รู้ว่าลูกสาวที่กลับบ้านมาอาจไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Exchange เรียนแลกผี3ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร
2: ์ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: พออยหอยกอปอกาป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
8: มแชร์ข่าวเช้า
9: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
10: มสนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟยังมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งก่อนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
13: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
17: Number 14

0: ไม่วันลืมแต่ว่า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่น

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี by SPM แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรัก
2: รอบนี้เรามีนัดกันคุณฟังกับ EFM Phantom Live นะครับที่จะมาต้อนรับพี่บอสแล้วก็พี่ตรงๆกันนะฮะจาก New The Series ซึ่งนอกจากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวซีรีส์แล้วก็มาอัปเดตผลงานเนี่ยจะบอกว่าต้นชั่วโมงอยากให้มากันแบบเยอะๆเลย 20:30 พรุ่งนี้เพราะว่าเราจะมีกติกานะฮะที่ให้คุณได้มาร่วมสนุกกันเพราะว่าท้ายชั่วโมงจะมีส่วนของที่เป็นช่วงพี่บอสพี่ตรงๆเนี่ยโทรกลับไปหาแฟนๆกันด้วยใครอยากเป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้ 20:30 เดี๋ยวมาฟังกติกาไปด้วยกันนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อเลย
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soul Safe ครับ

ส่งมาฝากกันเยอะเลยนะฮะสำหรับซิงเกิลนี้ตั้งแต่ชั่วโมงพี่อ้อมเลยนะนี่คือนาฬิกาทรายจากพี่โบกี้ไลออนที่ล่าสุดเนี่ยก็เข้าสู่50ล้านวิวแล้วอ่ะสุดยอดมากๆเลยนะฮะมาแล้วคุณผู้ฟังครับสวัสดีเย็นวันพุธกันด้วยนะครับวันนี้อยู่แทนพี่ดาวอีก1วันนะครับช่วงของ1ทุ่มถึง3ทุ่มเลย2ชั่วโมงที่ระหว่างเดินทางกลับบ้านอยากได้เพลงไหนเป็นพิเศษก็ส่งมาแวะเวียนกันได้นะครับที่แอป Airtime ฟังฟินแต่ว่าเวลาตอนนี้น่าจะใกล้หมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วง 19:30 นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการส่งเข้าข่าวทางสถานีกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังทุ่มครึ่งเราไปต่อกันที่ออนไลน์แทนนะครับสะดวกทางไหนแวะมาได้เลยที่แอปฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ข่าวเด่นเป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
6: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้พุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งเราเจอกันแบบนี้จนถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะอีกช่องทาง Facebook เพจของสถานีสนามเป้านะคะแล้วก็จบรายการสามารถไปรับฟังกันย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำค่ะประเด็นวันนี้นะคะเรื่องการประชุม IMF World Bank นะคะวันนี้รองนายกเอกนิติก็เปิดตัว Bangkok Blueprint ยกระดับความร่วมมือการปราบภัยการเงินข้ามชาตินายกแนะนำในช่วงของการเสวนา CNN ด้วยบอกว่าวันนี้นายกขายโอเลี้ยงโอเลี้ยงบอกว่าให้ลองชิมดูแล้วเดี๋ยวท่านจะลืมอเมริกาโน่ไปเลยส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองค่ะยังคงต้องติดตามศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่สตง.ตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS ด้วยเดี๋ยวฟังโฆษณากันสักครู่นึงแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
8: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
9: ้น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
10: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
11: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้กรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
14: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าการประชุม IMF World Bank 2026วันนี้ก็วันที่3แล้วนะคะของการจัดการประชุมค่ะไปดูบรรยากาศวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็มีผู้แทนการเงินระหว่างประเทศมาแถลงภาพรวมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกให้สื่อมวลชนได้ซักถามด้วยโดยนายโรดริโก บาลเดสผอ.ฝ่ายกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะก็พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะทั่วโลกบอกว่าในปี2025ตัวเลขหนี้สาธารณะทั่วโลกอยู่ที่ 94% ของ GDP และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ของ GDP ภายในปี2029ด้วยปัจจัยหลักๆ ก็มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการเงินสาธารณะกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นความต้องการทางสังคมการป้องกันประเทศความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์และภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะขณะที่สื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสซักถามนะคะภาพรวมทั้งหนี้ภาครัฐต้นทุนการกู้ยืมเงินที่จะปรับตัวสูงขึ้นสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็ถามว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้างซึ่งผู้แทน IMF ค่ะบอกว่าถ้าเป็นประเทศที่มีหนี้สูงต้องการรีไฟแนนซ์มากขึ้นประเทศที่มีพื้นฐานการคลังจำกัดนะคะจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความเสี่ยงมากกว่าประเทศที่มีฐานะทางการคลังที่มั่นคงส่วนแนวทางในการรับมือถ้าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเปราะบางค่ะควรเตรียมความพร้อมการสร้างพื้นที่ทางการคลังผ่านการบริหารจัดการหนี้ที่มีความแข็งแกร่งมีแผนและนโยบายการคลังที่น่าเชื่อถือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสร้างภาษีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิดในภูมิภาคเอเชียก็เช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานด้วยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่ยกเว้นกลุ่มประเทศรายได้น้อยประเทศที่นำเข้าพลังงานและประเทศที่เผชิญกับความขัดแย้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในด้านเทคโนโลยีกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปได้นี่ก็เป็นทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังค่ะรวมถึงผู้ว่าแบงก์ชาตินะคะได้เปิดตัวแนวทาง Bangkok BlueprintFor Fraud Resident Financial Service เพื่อขจัดกลโกงภัยออนไลน์ด้านการเงินค่ะโดยสาระสำคัญระบุว่าปัญหาการช่อโกงทางดิจิทัลเป็นภัยระดับโลกที่สร้างความเสียหายประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจึงมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศเพราะว่ามิจฉาชีพปัจจุบันสามารถหลอกเหยื่อเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีฐานปฏิบัติการอยู่ในหลายประเทศทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศไม่เพียงพอแล้วนะคะดังนั้น Bangkok Blueprints ก็จะมีหลักการสำคัญอยู่3ด้านนั่นก็คือการประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ของระบบที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงภายใต้กฎหมายนี้แล้วก็ยังมีเอกสารนะคะที่เรียกว่า Bangkok Blueprints in Action ร่วมประสบการณ์จากไทยคือมีการไปรวบรวมเอาประสบการณ์จากไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์มาแลกเปลี่ยนบทเรียนป้องกันแล้วก็รับมือกับการช่อโกงค่ะเพื่อให้แต่ละประเทศเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงสำหรับไทยเราก็เริ่มโครงการ Connect the Dot แล้วคือเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานช่วยให้ตรวจจับความผิดปกติตอบสนองต่อการช่อโกงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่ข้อมูลของแบงก์ชาติก็พบว่าการปรับปรามการช่อโกงทางการเงินมีแนวโน้มที่ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าแนวทางการปรับปรามช่วยลดความเสียหายได้โดยภาพรวมหารือในวันนี้ก็จะเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลย ขณะที่อีกงานใหญ่ในวันนี้นะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยไปผนึกความร่วมมือกับ CNN ก็เป็นสื่อระดับโลกนะคะเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกวันนี้นายกมีช็อตเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูกันนะคะแน่นอนว่าช่วงเช้านายกไปเปิดเวทีเสวนา CNN Global Perspective in Bank ซึ่ง CNN เลือกกรุงเทพนะคะคืออยู่ที่แบงคอกนี่แหละจัดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียสะท้อนให้เห็นบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเวทีสำคัญการแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกควบคู่กับการประชุม IMF World Bangkok 2026ค่ะมีการนำผู้นำระดับโลกนะคะผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารภาคธุรกิจจากหลากหลายสาขาค่ะมาร่วมงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพนายกได้แสดงความยินดีที่ CNN จัดงานครั้งนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จของการจัดงาน CNN Countdown เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะนายกได้ขอบคุณ CNN บอกว่าขอบคุณมากๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective และผมก็อยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยค่ะนี่แหละที่บอกว่าเป็นไฮไลท์นะนายกบอกว่ากาแฟดำเย็นของไทยเนี่ยมันเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโอเลี้ยงถ้าคุณได้ชิมมันรับรองคุณจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้คือตอนที่ท่านกล่าวท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยนายกก็บอกว่าผมก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพบปะพูดคุยกับคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพและขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการพำนักที่ประเทศไทยด้วยค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะของการต้อนรับผู้นำระดับโลกค่ะส่วนเรื่องของการเมืองนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญต้องจับตาไปที่ศึกซักฟอกรัฐบาลก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้วางกรอบเอาไว้คือวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้นายกได้เป็นประธานการประชุมครม.ในช่วงเช้านะคะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือกันช่วยเหลือประชาชนอันนี้พูดเรื่องน้ำท่วมก่อนแล้วก็พูดเรื่องภาพรวมการเยียวยาซึ่งนายกกำชับมาตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้น้ำลดแล้วก็ให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมความพร้อมชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยรัฐบาลวางกรอบเอาไว้ในวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะแต่ต้องไปหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านกับวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากกรอบเวลาในช่วงนี้มันอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่นายกต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะและจะมีการจัดครม.สัญจรช่วงวันที่2ถึง3พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะจะไปดูปัญหาด้านเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดและครม.จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีด้วยจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะคะจนถึง14มีนาคม2570เลยพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะเรื่องของศึกซักฟอกวันนี้ก็รัฐมนตรีหลายๆท่านมีโอกาสเจอสื่อด้วยนะคะก็สอบถามความพร้อมกันส่วนใหญ่ก็บอกว่าพร้อมตอบคำถามเต็มที่ไม่ต้องไปติวเข้มอะไรเลยนะคะพอดูจากยัตติแล้วโหถ้อยคำที่ฝ่ายค้านเขาใช้ในการซักฟอกรัฐมนตรีทั้ง18คนนี้ก็ถือว่ารุนแรงมากนะแต่ก็ถือว่าเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันและเนี่ยแหละว่ามันจะเข้มข้นมีหลักฐานเด็ดอะไรมันมาเอามาอภิปรายกันมากมายขนาดไหนนะคะส่วนเรื่องของการชดเชยเยียวยาน้ำท่วมวันนี้นายกกดปุ่มจ่ายเงินเคลมประกันให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้วค่ะก็เป็นการเยียวยาจากประกันภัยพิบัติใหม่เลยนะอันนี้เรียกว่าประเดิมเลยนะคะโดยการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบริษัทประกันตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเข้าเกณฑ์ค่ะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่แรกที่ใช้การเคลมประกันของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะคะนายกก็แสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนด้วยที่ได้รับผลกระทบค่ะก็เยียวยากันไป2ล้านบาทตามเกณฑ์ฝากผู้ว่าทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้ไทยอยู่ในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนอาจจะเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ได้ส่วนเรื่องของการเข้าหลักเกณฑ์เนี่ยนายกก็ย้ำว่าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินประกันภัยพิบัตินะคะก็เป็นไปตามที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ขอให้เร่งไปสำรวจ ประสานมาที่ปพ.คปพ.เพื่อตรวจสอบแล้วก็อนุมัติค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามข่าวใหญ่วันนี้เลยสตง.กับไทย PBS ค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 SE4 แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงที่2กันนะคะวันนี้เรื่องใหญ่ของวันเลยก็ต้องเป็นศึกคู่เดือดระหว่างสตง.นะคะสำนักการตรวจเงินแผ่นดินกับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะก็เรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องคือต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่รัฐบาลก็มีแนวคิดจะดึงเงินจากภาษีบาปคือเหล้ากับบุหรี่กับเข้าสู่ระบบตามปกติใช่ไหมแต่ก็เป็นจังหวะเวลาเดียวกับที่สตง.เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ค่ะก็มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยเร่งรัดรวบรัดเร็วไปหรือเปล่าแล้วเรื่องของตึกสตง.ถล่มไปถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่อยๆไล่เรียงกันไปค่ะดูฝั่งสตง.ก่อนละกันเพราะว่าแถลงข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะที่เป็นโฆษกสตง.นะคะนำคณะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะตอนแรกมีเหมือนกับเป็นกิมมิกในช่วงแถลงข่าวด้วยคือนักข่าวหาชื่อไม่เจอว่าเอ๊ะท่านไหนเป็นท่านไหนสุดท้ายก็ต้องเอาป้ายมาตั้งนะคะก็สตง.พยายามจะชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2568แล้วสตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมกับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในไทย PBS เองนี่แหละเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติของรัฐมนตรีและแบบแผนทางราชการมีข้อกล่าวหาว่าทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประเด็นข้อร้องเรียนก็นำมาสู่การตรวจสอบนะคะโดยประเด็นหลักๆที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันคือการจัดหาคนมาทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายค่ะปัญหาการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสตง.มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็เข้าไปตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อมารับผิดชอบการตรวจสอบในเรื่องนี้โฆษกสตง.บอกว่าผลการตรวจสอบจนถึงปัจจุบันมีการออกรายงานผลการตรวจสอบเสร็จแล้ว2ฉบับด้วยกันฉบับแรกเป็นการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรออกรายงานไปเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ไทย PBS ไปจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสตง.นะคะฉบับที่2เป็นรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างออกรายงานเมื่อวันที่9ตุลาคมค่ะและมีการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้สื่อรับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าประเด็นที่สังคมจับตามองตอนนี้ก็คือการตรวจสอบความผิดเฉพาะบุคคลของทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งสตง.บอกว่าน่าจะสรุปได้เร็วๆนี้นะคะถ้าหากพบพฤติการที่เชื่อว่าจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นสตง.ก็จะส่งสำนวนไปยังปปช.เพื่อเอาผิดตามกฎหมายต่อไปค่ะอันนี้คือฝั่งของสตง.นะทีนี้ฝั่งของไทย PBS นะคะซึ่งก็เตรียมแถลงโต้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วคือเขานัดกันคนละช่วงเลยบ่าย 2:00 น.ไทย PBS ก็นำโดยผู้บริหาร2ท่านนะคะก็คือคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจคุณพิเศษจียาศักดิ์เป็นรองผอ.ไทย PBS เช่นเดียวกันค่ะก็ตอบโต้ในประเด็นเรื่องกระบวนการตรวจสอบของสตง.ซึ่งผู้บริหารเนี่ยพยายามจะย้ำนะคะบอกว่าการตรวจสอบของสตง.จะต้องยึดหลักความเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่ด้วยเปิดรับการโต้แย้งต ้องมีการชั่งน้ำหนักให้ความเป็นธรรมก่อนจะสรุปผลออกมาและยังบอกว่าไทย PBS เองก็มีภารกิจที่หลากหลายนะคะมากกว่าการทำข่าวมีงานออนไลน์หลากหลายรูปแบบการตรวจสอบข่าวปลอมทำศูนย์เด็กรายการสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุคนหูหนวกค่ะเป็นงานที่สื่อพาณิชย์ทั่วไปไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นงานที่ไม่มีผลกำไรอันนี้ชี้แจงเนื่องจากว่าไทย PBS เนี่ยถูกตั้งคำถามว่ามีพนักงาน 1,200 ถึง 1,300 คนทำไมถึงต้องไปจ้างคนนอกซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าประเด็นการจ้างผู้ผลิตอิสระหรือว่าการจ้างผู้ผลิตรายการนอกทางผู้บริหารไทย PBS ก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายมีการจ้างคนนอกเพื่อต้องการจะส่งเสริมและสร้างโอกาสให้มีผู้ผลิตรายการใหม่ๆเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจองค์กรค่ะโดยย้ำว่าที่ผ่านมาไทย PBS ไม่เคยของบเพิ่มเลยได้ทุกปี 2,000 ล้านบาทแล้วมูลค่าของเงินเนี่ยมันก็ลดลงนะคือที่เหลือใช้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ล้านแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องการรับฟังความเห็นร่างพรบ.มาตรา77เกี่ยวกับงบประมาณของไทย PBS ด้วยซึ่งไทย PBS เนี่ยมองว่ามันดูผิดสังเกตจังเลยนะคะที่สตง.เข้ามาตรวจสอบเวลานี้แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความเห็นร่างแก้ไขกฎหมายแหล่งที่มาเงินของไทย PBS ค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขของช่องที่กดเห็นด้วยให้แก้ที่มาของงบประมาณเนี่ยมันดูสูงขึ้นผิดปกติในวันสุดท้ายช่วงก่อนที่สตง.จะแถลงข่าวนะคะซึ่งถ้าไปดูเสียงที่คัดค้านก็คือไม่เห็นด้วยเนี่ยมีสัดส่วนสูงมาก 95-96% เลยทางผู้บริหารก็เลยฝากว่าถ้าใครสนใจก็คงต้องติดตามกันต่อนะคะจนกว่าการรับฟังความคิดเห็นจะมีการเสนอเรื่องถึงนายกสรุปว่าอย่างไรเพราะว่ามันจะเป็นการแก้กฎหมายที่อาจจะไปกระทบกับความเป็นอิสระในการทำข่าวของสื่อสาธารณะด้วยค่ะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องไทย PBS นะคะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าก็ถือโอกาสชี้แจงซะหน่อยไหมสตง.เนี่ยตึกสตง.ถล่มจากแผ่นดินไหวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรื่องเงียบจังเลยวันนี้สตง.ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าสตง.มีการดำเนินการทางกฎหมายแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ล่าช้านะคะในส่วนของคดีอาญาพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนเสร็จแล้วใน90วันส่งอัยการสั่งฟ้องผู้รับจ้างผู้ออกแบบคนคุมงานต่อศาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการไต่สวนสืบพยานของศาลค่ะขณะเดียวกัน DSI ได้ดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับนอมินีและการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนอันนี้คือเชื่อว่าหลายท่านคงสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่ของสตง.เองล่ะตัวสตง.เนี่ยเมื่อไหร่จะได้รับผิดชอบสักทีคือสตง.ก็ชี้แจงว่าปปช.ได้รับเรื่องไปไต่สวนแล้วนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สตง.10คณะทั้งหมด70รายโดยสตง.ได้ส่งมอบพยานหลักฐานให้ปปช.ครบถ้วนแล้วค่ะส่วนการบริหารจัดการสัญญาและความเสียหายทางงบประมาณโครงการก่อสร้างนี้มีวงเงิน 2,136 ล้านบาทผูกพัน36งวดเป็นระยะเวลา3ปีสตง.เบิกจ่ายค่างานไปแล้ว22งวดนะคะ966ล้านบาทแล้วก็มีการเรียกคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า320ล้านบาทเงินประกันสัญญาอีก106ล้านบาทกลับคืนมาได้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วก็ทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณตามที่จ่ายจริงไปอยู่ที่ประมาณ500กว่าล้านบาททางสตง.ก็ดำเนินการบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาไปแล้วแจ้งเวียนชื่อผู้รับจ้างคนคุมงานที่ทิ้งงานไปที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางเตรียมหนังสือแจ้งคู่สัญญาให้ชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่ยินยอมนะคะก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไปค่ะส่วนเรื่องเก้าอี้ประธานนะคะที่ตอนนี้กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลยซื้อมาตัวละ 90,000 บาทอ่ะทางท่านผู้บริหารสตง.ก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณนะเพราะว่าการก่อสร้างยังไม่ถึงงวดงานครุพันธ์ค่ะจบไปนะคะเรื่องของสตง.ทีนี้มาดูเรื่องการขอนิรโทษกรรมของอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ้างวันนี้คุณฉัตรชัยบางชวดปลัดสำนักนายกนะคะในฐานะที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขค่ะบอกว่าหลังจากที่ทนายความของคุณทักษิณนะคะได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแล้วเรื่องเข้ามาอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วนะคะที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึง จะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องของรายอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรอเวลาอยู่ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมแล้วก็ต้องหารือกับปลัดยุติธรรมว่ากรอบเวลาควรจะเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาเท่าไหร่นักข่าวก็ถามท่านนะคุณชัดชัยก็บอกว่าตามกฎหมายกรอบเวลาก็คือ180วันอยู่ในกระบวนการนี้นะคะขยายได้2ครั้งเบื้องต้นก็ต้องยึดกรอบ180วันไว้ก่อนส่วนพลตำรวจโทรุธพลนาวรัตรัฐมนตรียุติธรรมค่ะในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมครม.บอกว่าเรื่องคุณทักษิณขอนิรโทษกรรมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยเนื่องจากมีการตั้งคณะอนุกรรมการเอาไว้2ชุดชุดหนึ่งทำหน้าที่กันกรองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องดังกล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันโดยขั้นตอนหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะรับเรื่องและพิจารณากันกรองก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งตอนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะก็ต้องรอเป็นไปตามกระบวนการไปดูเรื่องของโกคาร์ทบ้างดีกว่าก็เป็นประเด็นดราม่าในออนไลน์มาหลายวันแล้วนะคะคือฝั่งของคุณปอตนุพลเนี่ยเขายื่นประท้วงขอให้ตรวจสอบเครื่องยนต์ที่น้องพายุลูกชายคุณพ่อชมคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่เนี่ยเข้าเส้นชัยเป็นคนที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีการไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เอารุ่นเก่ามาใช้มันทำให้รถแรงขึ้นหรือเปล่าค่ะปรากฏว่าล่าสุดราชยานยนต์สมาคมออกคำชี้แจงแล้วนะคะเรื่องการแข่งขันยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนโดยเนื้อหาการแถลงของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยค่ะในฐานะองค์กรที่รับรองการจัดการแข่งขันบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการไปรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันซุปเปอร์คาร์ไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยให้ยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายโดยทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการเสร็จแล้วนะคะระหว่างนี้ต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนที่ผลการพิจารณาจะออกมาอย่างเป็นทางการโดยทางสมาคมขอเน้นย้ำว่าการแข่งขันรุ่นคาเดต B สำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาทักษะศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นรวมถึงเป็นระดับอาชีพในอนาคตด้วยนะคะทางสมาคมก็ต้องการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันการดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและให้ความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนดังนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังผลราชสมาคมนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการแข่งขันต่อไปด้วยตอนนี้เราก็ต้องเซฟเด็กๆที่เป็นนักแข่งทุกคนนะเพราะว่าน้องๆทุกคนเขาก็มีความตั้งใจมาแข่งขันนะคะก็ไม่อยากให้ดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นไปบั่นทอนการแข่งขันของเด็กๆนะคะเราก็จะได้รู้ว่ากติกาที่ถูกต้องมันเป็นยังไงด้วยเอาละค่ะหมดเวลากับข้อข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใครที่รับฟังไม่ทันนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ทางพอดคาสต์ของนิวเคาะข่าวค่ำสวัสดีค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยางท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเปชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญารัตน์เวชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึกิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกคุณสุภัทราแคล้วปลอดทุกข์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องทรง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บรรดอกและทรงซอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ปีนี้เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกและทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนทรงใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทรงบันทึกเรื่องราวผ่านพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทขึ้นซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะตะวันตกกับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างงดงามทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่งเตือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไปสำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยพระปรีชาญาณที่ทรงเล็งเห็นการไกลในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้มีอุปการะคุณแก่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตลอด139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกยึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสำหรับแถบวิทยทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีวันนี้เวลา 14:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีตามโบราณราชประเพณีโดยมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสีหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ก่อนอ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรัสสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวอสีวิกาการพระยานมาตร3ลำคานจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอเจ้าพนักงานประโคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอัปสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทรตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
นี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสัมภาวุธทหารปกและกรมอู่ทหารเรือร่วมการดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ

2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Beko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิดโอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการ

0: าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkokวันนี้เวลา 14:28 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเดอะริทซ์คาร์ลตันกรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคการให้คุณค่ากับสัญชาตญาณความคิดสร้างสรรค์ภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปดี้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of a Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยโดยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียไฟแนนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮลเรซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสในขณะที่เมืองอื่นๆต้องดิ้นรนเพื่อให้ก้าวทันในยุคที่มีการแข่งขันระหว่างเมืองใหญ่ระดับโลกซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วยน น่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายภูมิใหม่จงรัตนวาทินพร้อมครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีและวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองเวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางกวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางเว เวลา 17 นาฬิกามูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ประกอบด้วยวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครเวลา 19 นาฬิกาบริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยบริษัทในเครือครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3บริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะบุคคลซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ห่างไกลจากสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดสารคดีภูมิพลังแผ่นดินนวมินทรมหาราชตอนพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ในศาลานี้เมื่อเท่าไหร่24ปีเมื่อปี2517เกิด2541นี่ก็24ปีใช่ไหมวันนั้นได้พูดถึงว่าเราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกินมีพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอมีพอกินก็ยิ่งดีและประเทศไทยก็เวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกินบางคนก็มีมากบางคนก็ไม่มีเลยแต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกินมาสมัยนี้ชักจะไม่มีพอมีก็กินจึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้ทุกคนพอเพียงได้
1: จากแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้แก่ประชาชนชาวไทยก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจพุทธศักราช2540และภายหลังเมื่อเกิดวิกฤตดังกล่าวพระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลักสำคัญได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจและดำเนินชีวิตความก้าวหน้าจึงไม่ได้วัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสามารถของประชาชนในการรับมือกับความท้าทายในอนาคตตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชส่งวางรากฐานการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งการขจัดความยากจนในทุกรูปแบบการขจัดความหิวโหยการสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคนการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเอลิโคลาสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูกการบำรุงรักษาน้ำและการบำรุงรักษาป่าณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6ธันวาคมพุทธศักราช2538และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเรฟูดสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพัฒนาเกษตรของประเทศไทยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและสร้างความมั่นคงทางอาหารณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่สำคัญหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้รับการยกย่องและยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์การยูเนสโกได้น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุภายใต้แผนการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติหรือ UN โดยให้ชาติสมาชิกกำหนดแนวทางทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศตนเองซึ่งมีกำหนดเป้าหมายภายในพุทธศักราช2573เพื่อนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ So Safe ครับ2ทุ่มกับอีก45วินาทีนะครับอยู่กับผม DJ So Safe คุณผู้ฟังครับในชั่วโมงที่3ของเราแม่ชั่วโมงที่2ดิผมมา1ทุ่มแหมลืมได้ไงเนี่ยซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะลากันไปส่งต่อให้พูดทอล์กพูดโทนะฮะคืนนี้เดี๋ยวมี2ซิงเกิลเวลาน้อยจริงๆคุณผู้ฟังจ๋ามีงานใหม่ที่ส่งเข้ามาเป็นงานจากน้องปัน X The Toys ด้วยนะฮะเขียวเหลือง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ู้วัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: management คือมันทำทุกอย่างเลยคือแม่งมาร์เก็ตติ้งด้วย inventory management เราต้อง manage สินค้าสต็อกเพราะจัดซื้อมันดูแลสินค้าข้ามประเทศอะครับ
3: โอเคการที่เราต้องดีลงานกับคนที่อายุมากกว่ากลัวไหมกังวลไหมเรื่อง
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันนั้น
4: generation gap เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องเจออยากจะให้น้องๆคิดว่าเราเข้าไปอะเราไม่ต้องตั้งกำแพงอะไรขึ้นมาเลยที่อยากไม่อยากให้ทุกคนอะเอาเจนมาเป็นตัวแบกในการไม่กล้าทำงานหรือในการไม่กล้าคุยงานอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคุยกับที่ตรงนี้เนี่ยคุยเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ประกันติดโลโค้งสุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
7: สวัสดีวันพุธธนาคารมีไว้ฝากตังค์เธอมีใครหรือยังอยากฝากใจ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
9: DJ So Safe ครับคืนนี้เดี๋ยวส่งต่อไปเลยครับที่พุทธอกพุทโทนะครับ3ทุ่มเดี๋ยวมารับฟังปัญหาแล้วก็มาปลอบประโลมใจไปด้วยกันนะฮะส่วนวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้6โมงถึง4ทุ่มไปเลยมาแทนพี่ดาวนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกู๊ดไนท์ลาติสวัสดีล่วงหน้าเลยจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กอบกอบ
1: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
0: ้อ EFM NewsEFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรธิประภาค่ะนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องของนิรโทษกรรมทักษิณสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันช่วยประชาชนให้พ้นจากภัยน้ำท่วมพร้อมเผยเตรียมลุยครม.สัญจร3พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดอุดรธานีคุณยุวชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ร่วมมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงผ่านพ้นภัยพิบัติน้ำท่วมไปได้ขณะเดียวกันวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติน้ำท่วมในเชียงใหม่ผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน2 ล้านบาทสำหรับภาพรวมการเยียวยานายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอน้ำรถซึ่งปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วประมาณ200,000 ครัวเรือนถือว่ารวดเร็วกว่าการเยียวยารอบที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้มีการประชุม IMF World Bank นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมซึ่งได้รับคำชื่นชมและความมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยขณะเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันพืชสวนโลกขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่2พฤศจิกายนเนื่องจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันที่3พฤศจิกายนโดยในการประชุมจะเน้นไปที่โครงการเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเกษตรกรวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดหรือว่าที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรรถพลเผยยังไม่ทราบรายละเอียดคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณหลังทนายยื่นขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ระบุต้องรออนุกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาคุณอภิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีทนายความของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับการนิรโทษกรรมโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการไว้2ชุดซึ่งชุดหนึ่งจะทำหน้าที่กันกองคำร้องและหน่วยงานต่างๆก็สามารถรับเรื่องได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาคำร้องก่อนเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ขณะนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ยังไม่ได้ประชุมและยังไม่มีการนัดหมายวันประชุมส่วนคำร้องของนายทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์การได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่นั้นต้องรอให้คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันกรอบระยะเวลา180วันหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งันครับ
3: ปิดท้ายกันที่หน่วยเฉพาะกิจกองร้อยทหารพรานที่2103สืบทราบจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่าบริเวณถนนทางเข้าสวนยางพาราบ้าน2คอนใต้หมู่2ตำบลป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารจะถูกใช้เป็นจุดส่งมอบยาเสพติดจึงสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่ขออภัยค่ะซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งพบรถยนต์ขับเข้ามาจอดมีชาย2คนเดินลงมาจากรถช่วยกันแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวแต่ผู้ต้องสงสัยพยายามหลบหนีก่อนจะถูกควบคุมตัวได้ทั้ง2ให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้มารับยาเสพติดแต่ถูกจับได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระสอบที่ยึดได้3กระสอบพบเป็นยาเสพติดทั้งหมด 588,000 เม็ดจึงคุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมดส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงที่แบบ cover ของคุณลานาคามิน
4: ค่ะ
2: เหรอ
3: ใช่แล้วก็มาร้องแบบสไตล์ร็
2: อ
3: กนะคะเพราะว่ามันมีท็อปปิกของเราในวันนี
2: ้เฮ้ยคืออะไร
3: คืออันนั้นมันอันนี้มันเหนือใช่ไหมการเดินทางมาดูไกลๆแต่ท็อปปิกของเราเนี่ยจากราชมังคลามาที่สุขุมวิทตุกๆเรียกค่าบริการอยู่ที่ 4,000 บาท
4: ใช
3: ่
2: โหทำไมเรียกขนาดนั้นน่ะ
5: ต้นๆใช่ไหมเขาไปนานาหรืออะไรนะสักอย่างเนี่ยนะ
2: จากไหนไปไหน
3: ราชมัง15กิโลเมตรไม่เกิน
5: จากราชมังไปสุขุมวิทแบบ
3: ไม่เกิน15กิโล
5: ซอย4
2: โอ้แต่เอาให้ถึงเชียงใหม่ก็พัทยา 4,000 ยังเข้าใจได้ไหม
5: 4,000 ปกติพัทยาประมาณ 2,000-3,000 ก็ได้
2: เอานี่ไงเห็นไหม
3: ใช่ 2,000 กว่าบาท
5: นี่ก็ใช้บริการอยู
2: ่นครสวรรค์นะ 4,000
3: ก็ถ้ามึงจ้างรถตู้ไปก็ได
2: ้
5: ประมาณน้ำมันป่ะ 4,000
2: แต่ว่าจริงๆถ้ารถตู้ไปได้ถึงเชียงใหม่นะใช่ไหม 4,000 น่ะถึงไหม
5: ไม่ถึงอาจจะน้อยไปหน่อยป่ะ
2: น้อยไปหน่อยเหรอแต่ไม่ใช่สุขุมวิทน่ะ
5: ไม่มีทาง
2: ทำไมเรียกขนาดนั้น
5: ถ้าซอย4เดี๋ยวนะซอย4มันก่อนซอยนานามซอย10ใช่ป่ะมันก็จะแถว
3: แต่นี่คือเคย
5: แถวรัดดัมลีปะ
3: สุขุมวิทซอย4เหรอ
2: ไม่ซอย1มันบำรุงราษฎร์อ๋อ
5: ซอย4ฝั่งคู
2: ่ซอย1มันบำรุงราษฎ
5: ร์อ๋อแต่ว่ามันอยู่ฝั่งขวามันอยู่ฝั่งคู
2: ่ฝั่งคู
5: ่มันไม่มีทาง 4,000 อยู่แล้วเอาจริงป่ะถ้าฝรั่งรู้จัก BTS อ่ะ
3: ไม่มีราชมังคลามีปะ
2: มีโรงแรมเอ๊ะรามเปิด
5: อ๋อเออว่ะราชมังคลาโทษทีอ๋อเออว่ะราชมังโทษที
3: ไม่ใช่สนามกีฬาแห่งชาติราชมัง
5: โทษทีมันก็ถือว่าไกลแต่มันก็ไม่ถึง
2: 4,000 ไม่ใช่ไม่ถึง 4,000
5: แต่มันไม่ถึง 4,000
3: นี่คือ
2: เอาจริงถึงหลักพันมั้ยเอ้าไม่ควรถึง
3: เรียกจากราชมังคลาไป RCA 1,500
5: ถ้า
2: เขาต้องมีชี้แจงสิว่าทำไมเขาถึงเรียก 4,000 ฝรั่งแบบทำอะไรบนรถหรือเปล่าไปแบบ
3: ไม่เพราะว่ามันเป็นวันที่มีคอนเสิร์ต
2: อ้วกหรือเปล่า
3: วันที่มีคอนเสิร์ต
2: ก็ใช่แต่ว่า
3: ก็คือรถมันจะติดมากก็คือราคามันจะแพงแบบเวอร์แบบเวอร์เลยแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่เป็นต่างชาติถ้าคนไทยอยากจะมอเตอร์ไซค์
5: นึกออก
3: มอเตอร์ไซค์มันก็ยังหลักร้อย
5: ก็ไม่รู้ไง
3: แต่ทีเนี้ยก็คือเขาเรียกว่ามวยถูกคู่
5: เพราะว่าฝรั่งก็ไม่ยอม
3: ฝรั่งก็จ่ายแค่400แล้วเปิดตูดขึ้นห้องไปเลยค่ะ
5: นางก็ตามคนน
3: ั้
5: น
3: ตุ๊กแกแย่ฝรั่งก็แฮ่ก็คือแบบเจอกันมันก็บันไลเลยไง
2: แต่400ยังเข้าใจได้ใกล้ใกล้กับราคาประเมินกว่า 4,000
3: คือมันก็มีคนที่แสดงความคิดเห็น
2: ว่าควรเท่าไหร
3: ่อยู่2มุมเนาะบอกว่าด้วยความที่มันเป็นคอนเสิร์ตแล้วเข้าไปที่สุขุมวิทหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: รถมัน
3: จะติดกว่าจะเข้าได้ 3-4 ชั่วโมง
2: อ๋อเหร
5: อขนาดนี้เลยเหรอไม่มันทะลุรามออกมามันก็ปกติแล้ว
3: เข้าไปเดี๋ยวราชมังคลาเนี่ย
5: มันคือรามใช่มั้ย
2: ออกได้หลายทาง
3: ไม่ถึงมึงเพราะว่าไม่ถึง4
5: มันอยู่แถวพัฒนาการพี่หอมมันอยู่แถวบ้านฉัน
3: ต่อให้รถมันเยอะหรือรถมันติดอ่ะคนอ่ะมันเดินออกมาจากราชมังแล้วมันรออยู่ข้างหน้าแล้วไม่ติดขนาดนั้น
5: ใช่มันจะติดแค่ช่วงนั้นแหละแล้วพอมันหลุดได้มันเข้าถนนใหญ่ได้ก็จบ
2: ออกได้หลายทางด้วย
3: ก็คือลุงตุ๊กๆนี่ก็คงกะว่ารับลูกค้าคนนี้คนเดียวปุ๊บเข้านอน
2: หวานเลยอ่ะหวานเลย
3: ก็จะเข้าไปนอนเลย
2: จะโดนจับเอานะลุงน่ะ
3: อุ้ยนี่ก็เคยด่ากับแท็กซี่บอกโอ้ยแพงไม่แพงมึงก็ไม่ต้องไปนี
5: ่พูดได้มั้ยเมื่อกี้เลยไปเอ็มคอเทียมาแบบ
3: ถ้าฝนตก
2: เอ็มคอเทีย
5: ค
2: ือ
5: จะตั้งสเตตัสเลยว่าพอเวลาฝนตกแท็กซี่ชอบกลายร่างเหรอมันเป็นอะไรก็เป็นลุงมิเตอร์ใช่ไหมก็ถามว่าโอนได้ไหมหนอโอนได้บอกไปไหนบอกว่าเนี่ยมาซอย23150พูดออกมาเลยได้ไงอ่ะ
3: หน้ามึงเหมือนในนี่ไงเขาต่างชาติไง
2: คนไต้หวัน
3: ดูเป็นหมาเก๋าไต้หวัน
5: เป็นไทยเลย150นี่บอกอะไรนี่พูดอย่างนี้อะไรแล้วปิดประตูใส่
3: โทรแจ้งก็ทำอะไรมันไม่ได้
5: เข้าใจปะแล้วล่าสุดที่เจออ่ะเผื่อเห็นจะเจอตอนนี้ว่ะพี่หอมไม่ได้เห็นใช่ปะเป็นมุกล่าสุดที่เจอแล้วประทับใจมากคนนี้เป็นคนข
2: ึ้
5: นรถไฟฟ้าเป็นคนขึ้นแท็กซี่ตลอดเว้ยก็จากอ่อนนุกลับบ้านก็คือเรียกมาหมื่นกว่าครั้งแล้วเพราะกลับบ้านประจำถูกไหมว่าไปพัฒนาการบอกเลขไปนางบอกไปยังไงนี่ก็บอกว่าอ๋อก็ทะลุอ่อนนุ17ได้เพราะมันแท็กซี่จะรู
2: ้
5: นึกภาพไม่ออกนะใช้คำนี้ไม่ออกนึกภาพไม่ออก
3: นึกทำไมล่ะก็เปิด GPS สิไม่ต้องนึก
2: เขาไม่เปิดนะ
5: คือรู้เลยว่านึกออกไหมไม่อยากไปแล้วตอนแหละเออนึกภาพออกนี่ก็ปิดประตูใส่เลยกูไม่อยากจะคุยเลยกับมากกว่านี้ต่อไปแล้วอ่ะนึกออกปะ
2: เขาอาจจะเป็นแบบ VIP แท็กซี่อะไรเงี้ยเลือกคนนั่งอะไรหน่อย
3: แล้วมันทำให้แบบทุกคนก็จะโดนเหมารวมกันไปเวลาด่าก็จะหาว่าด่า
5: ไม่นี่เราพูดถึงบางคันนะ
3: แต่เราพูดถึง
5: คนด
3: ีๆ
5: อย
3: ่
5: างที่บอกอ่ะเนี่ยเรียกมาหมื่นกว่าคันทุกคนรู้หมดอ่ะทางไปเข้าใจไหมเพราะเขาวิ่งแถวนั้นมันก็ต้องรู้อยู่แล้วป้ามาจอดรออ่ะเออก็นั่นแหละ
2: เลิศ
3: แต่วันนี้เรื่องข่าวนี้ก็ออกโขดเพจหนก็แสบไปแต่ก็เป็นเรื่องของเขาไปในส่วนของรายการเราคงจะไม่มานั่งเถียงว่าใครถูกใครผิดเน
2: า
3: ะ
2: แต่ว่า
5: เราจะมีมุมมอง
3: ให้ลอง
2: โหวต
5: ให้ลองดีลกันว่าถ้าเรียกตุกๆแล้วเจอคิดราคาเหมือนนั่ง first class คุณจะทำอย่างไรนะฮะ
3: เอ้ยมันเหมือนเรานั่งเครื่องบินไปต่างประเทศเหมือนกันเนาะ
2: 4,000
5: 4,000ไปเดี๋ยวนะ 4,000
2: ช่วงตั๋วโปรไป
5: ถูก
2: ไปได้สิงคโปร์ฮ่องกง
3: ไปกลับไม่ถึง
2: ใช่เชียงมงเชียงใหม่
3: ได้นะ4,000

0: เนี่ยแล้วอยากให้เขามาเที่ยวเนาะไทยอ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยต้องไปจัดการอะไรแบบนี้ก่อนเถอะ
2: โอ้จัดการ
1: จัดการข้างล่างเหรอ
2: จัดการยาก
0: แล้วล่าสุดเขาจะเพิ่มเราเยอะใช่ไหมที่เราจะออกไปเที่ยว
1: ไปออกต่างประเทศโดนห้าพัน
0: ตอนนี้เขาจะมีพันนึงก่อนอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยอ่ะ
2: 5,000น่าเกียด
1: น่าเกียดเน
2: า
1: ะ
2: น่าเกียดทำเกินไปทำเกินไป
1: แล้วคือเหมือนเราต้องลงชื่อคัดค้านหลายเรื่องเลยอ่ะทำไมอ่ะ
2: เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องคอยคัดค้านใช่ไหม
0: มันจะไปนะไปลงชื่อกันนะ
1: เออทำไมมันคัดค้านหลายอย่างจังวะ
0: เออเหมือนเราแบบเผลอนิดหน่อยอ่ะ
1: เออไม่ได้เลย
2: โห5,000นี
1: ่อุ้ยแต่อันนี้แบบ
2: เยอะมากนะ
1: ม
2: ัน
1: ซวบมันซวบไปนะ5,000
0: แต่มันเหมือนเริ่มมีคนที่เขามาบอกใช่ไหมว่าราคามันถูกคิดเพิ่มแล้วอะจากตัวเครื่องบินที่มันแบบว่าสมมติราคาปกติที่เขาซื้อบ่อยๆนั่งบ่อยๆอ่ะมันเริ่มแพง
2: ขึ้นแล้วใช่ไห
0: ม
2: น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า
1: เดี๋ยวสายการบินก็ไม่ยอมเอง
0: ลองดู
1: ให้เป็นนะสายการบิน
2: สาธุ
0: หลายเรื่องเลยอ่ะ
2: นี่ไปกับบ้านเหอะเครียดว่ะ
1: เออว่ะ
2: บ้านเมือง
1: ถ้าเราเปลี่ยนโพดีกว่าถ้าไม่อยู่เมืองไทยอยู่ประเทศอะไรได้ล่าสุด IMF จัดอันดับให้เราเป็นท็อป3ท้ายนะ
2: จากไหนนะ
1: อันดับท้ายรองลาวและกัมพูชาแล้วนะ
0: ที่เข้ามาประชุมใช่ไหมนี่
1: ใช
0: ่ตรงนี้ตรงศูนย์เศรษฐกิจ
2: ทั่วโลกเหรอ
1: หรือแค่เอเชียเอเชียจัสเอเชียมั้ง
2: อันดับ3จากท้ายเหรอ
1: ท้ายสุดเป็นบรูไนแล้วก็อะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นไทยบนไทยเป็นกัมพูชาบนกัมพูชาเป็นลาวแซงไปแล้วจ้า
2: เราอยู่ล่างเราอ๋อ
0: เวียดนามน่าจะ1-1ป่ะ
1: เวียดนามอันดับ1ใช่มั้ยเป็นเฉพาะเอเชียเวียดนามอันดับ1
2: เอเชียตัวออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยป่ะเหรอคือในแง่ไหนอ
1: ่
2: ะ
1: IMF อ่ะจิปรับจัดอันดับ GDP
2: เหรอ
1: ก็คือเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศอ่ะใช่ไหม GDP อ่ะ
0: ภูมิภาคอาเซียน
1: เออ
0: โอเค
1: กูว่าเขาจัดอันดับเนี่ยเขาวัดจากหนี้สินที่เรามีด้วย
0: แต่ที่ช้ำอะไรรู้ป่ะคราวที่แล้วเขามาที่นี่ดูสกู๊ปข่าวนะไทยเราอ่ะเป็นเสือตัวที่3นะนึกออกใช่ไหมมันจะมีคำนี้อยู่สมัยเราอะ
1: เราใช่แต่ตอนนี้เราก็เป็นที่3อยู่ไง
2: ที่3จากท้าย
1: จากท้ายแต่ของเราไม่ได้พูดจากไหน
0: เอามารับสายเถอะสายแรกคุณตุกๆเอามาให้ด่าหน่อยเร็วไม
2: ่ใช่คนละคัน
1: โอ้ยแล้วชื่อตุกๆด้วย
0: คุณตุกๆสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ตุกเคยเรียกตุกๆไหม
3: ค่ะเคยค
0: ่
3: ะ
0: แล้วถ้าเจอคิดราคาเหมือนนั่งเฟิร์สคลาสจะทำยังไงคะ
3: ก็จะหาคันใหม่เลยค่ะ
2: เออหาคันใหม
1: ่แล้วก็ไม่ตามน้ำใดๆ
0: ถูก
3: ใช่แบบหาคันใหม่
1: เ
3: ลย
1: เออ
0: เยี่ยม
1: ตุกๆอายุเท่าไหร่จ๊ะ
3: อายุ20ปีค่ะ
1: 20. อุ๊ย20วัย20ของเราไม่ถ่ายคลิปด้วยหรอ
3: หนูแบบอาจจะแบบว่าแบบปอดนิดนึงแต่เราก็แบบหาคันใหม่เลยรถกันปะทะด้วยเป็นคนแบบไม่ได้แบบใช
1: ่เออฉลาดอะตุ๊กตุ๊กจ๋าแล้ววันนี้หนูมีอะไรลูก
3: ก็วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบครอบครัวนิดนึงเออ
2: เอออะไร
0: จวนเลยจวนเอง
1: มาเด้แล้วไงต่อ
3: ใช่แล้วก็คือแบบว่าคือคุณพ่อหนูอะค่ะแบบก็คือเหมือนบริษัทที่บ้านกับบ้านเนี่ยก็คืออยู่ในเหมือนอยู่ในรั้วเดียวกันแล้วก็เหมือนตั้งแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบว่าคุณพ่อเขาก็จะมีแบบการนอกใจนู่นนี่นั่นซึ่งก็เป็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วซึ่งหนูก็เลยแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าเหมือนชินชากับอะไรแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เด็กค่ะ
0: ทำไมหนูถึงรู้ว่าคุณพ่อนอกใจค่ะ
3: ก็แบบจริงๆตัวคุณพ่อเนี่ยไม่รู้ว่าหนูทราบนะคะแต่ว่าเราก็แบบคุณแม่ก็จะมาปรึกษาเราก็จะมาปรึกษาเราแล้วตอนเด็กๆเนี่ยคือหนูก็แบบเหมือนแอบไปเห็นเองโดยที่แบบว่าจริงๆไม่แน่ใจว่าพ่อกับแม่เนี่ยรับรู้ไหมตอนเด็กๆแต่ว่าเราแอบเห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
2: แอบเห็น
0: การทะเลาะกันหรืออะไรคะ
1: หรือเขาอยู่กับผู้หญิง
0: หรืออยู่กับผู้หญิงคนอื่น
3: เหมือนแบบเขาทะเลาะกันแล้วก็คือแบบเนื้อหาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็สามารถรับทราบได้ว่าคือการนอกใจ
0: โอเคโอเคได้ยินโอเคค่ะ
2: แล้วไงต่อ
3: ใช่แล้วก็คือพอเหมือนแบบอันนี้คือเหตุการณ์ผ่านมาไม่กี่วันมากนักค่ะก็คือเหมือนที่ทำงานเนี่ยก็คือมีเป็นพนักงานผู้หญิงคนนึงซึ่งก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกับหนูเลยประมาณ20ปีแล้วก็ค
2: ือ
3: เหมือนชาย20ปีแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาก็ทำการแบบว่าทำการแอบจีบแบบเป็นฟิลแบบว่าจีบเป็นฟิลต้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือคุณพ่อเนี่ยอายุ50แล้วแต่ว่าไปจีบเด็กอายุ20
0: ก็รุ่นลูกอ่ะก็รุ่นหนูเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: จีบยังไงอ่ะ
3: เป็นฟิลแบบทักแชทแบบว่า
2: เ
3: หรอแบบว่าแบบ
0: แสดงว่าเขาต้องมาบอกหนูถูกไหม
2: แล้วหนูรู้ได้ไงคราวนี
0: ้เออ
3: หมายว่าอันนี้ก็คือคุณแม่เขามาบอกหนูเองแบบก็คือหนูว่าโตแล้วแบบว่าอายุ

0: สิบแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าหนูแบบมีวุฒิภาวะพอที่จะรับรู้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็เลยมาปรึกษาหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อโอเคพี่นึกว่าเพื่อนคนนั้นมาบอกหนูโอเคแล้วไงต่อคะ
0: ใช่แล้วก็คือแบบว่าหนูก็แบบทราบเรื่องนี้ใช่ไหมคะซึ่งแบบคือที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบเป็นผู้หญิงที่แบบเอ้ยอาจจะเป็นแบบรุ่นราวคราวเดียวกับแบบพ่อกับแม่หนูแต่อันเนี้ยคือเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับหนูอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกว่าแบบคือเหมือนมันสลายมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคือหนูอะอยู่คอนโดใช่ไหมคะแล้วก็คือถ้าจะกลับไปบ้านเนี่ยคือไม่รู้ว่าแบบจะสามารถเจอหน้าหรือว่าแบบจะทํายังไงต่อซึ่งแบบหนูไม่รู้ว่าหนูจะทํายังไงต่อดีอะค่ะแบบมันรู้สึกผิดหวังมากแต่จริงๆหนูก็รักพ่อมากๆค่ะใช่แต่แค่แบบรับไม่ได้ที่แบบว่าเขาแบบเรื่องที่จะแบบว่าแบบคุยกับแบบว่ารุ่นราวคราวเดียวกับหนูนอกใจก็ผิดอยู่แล้วแล้วก็ยังแบบยังคุยกับแบบรุ่นลูกอีกเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าแบบอันนี้มันเป็นภาวะทางจิตไหมอะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปมองพ่อเป็นพ่อคนเดิมได้อีกหรือเปล่าค่ะ
2: แสดงว่าตลอดมาทั้งหมดพ่อไม่เคยรู้ว่าตุ๊กรู้เรื่องเขา
0: ใช่ค่ะพ่อไม่รู้เลยว่าหนูรับรู้มาตลอดตั้งแต่เด็กๆค่ะ
3: เคยคิดจะให้แม่เลิกกับพ่อไหม
0: หนูตอนนี้หนูก็คิดนะคะว่าอยากให้เขาแบบแยกทางไหมอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าหนูก็สงสารแม่ด้วยเพราะแม่เขาก็เจอเรื่องแบบนี้มาหลากหลายแบบหลายปีหลายสิบปีมาแล้วก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
3: คือทุกครั้งแม่ก็รับไม่ได้ถูกป่ะ
0: เหมือนคุณแม่เขาแบบเป็นความชินชาไปแล้วแล้วก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรกับเรื่องนี้เหมือนแบบว่าปล่อยผ่านไปแบบนี้ค่ะ
1: แล้วพี่อยากรู้ว่าตอนที่คุณพ่ออยู่กับตุ๊กกับคุณแม่เหมือนคุณพ่อเขาได้สร้างภาพไหมว่าเขารักคุณแม่คนเดียวเขาแบบดูแลครอบครัวอย่างดีเป็นหัวหน้าครับเหมือนว่าเขาได้เหมือนสร้างภาพอีกภาพให้คุณตุ๊กเห็นไหมหรือว่าเขาก็เฉยๆของเขา
0: ก็นิ่งๆนะคะไปถึงว่าแต่ว่าคือครอบครัวหนูอะค่ะจะเป็นเหมือนคุณแม่เขาจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนคุณพ่อเขาก็จะเป็นฟิลแบบว่าทำตามคำสั่งแม่ประมาณนี
1: ้
0: ค่ะคุณแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว
3: นิ่งๆเขาก็นิ่งกับเราด้วยไม่ได้แสดงหรือโชว์ความรักอะไรกับเราใช่ไหม
0: แต่เขาก็แบบเป็นพ่อที่ดีนะคะหมายถึงว่าถ้าในมุมแบบเป็นพ่อเขาก็แบบน่ารักกับเราแบบถามสารทุกข์สุขดิบคือหนูกับพ่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนิทด้วยคือจริงๆอ่ะถ้าให้เทียบระหว่างความสนิทกับพ่อกับแม่จริงๆในใจลึกๆหนูก็อาจจะสนิทกับพ่อมากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
1: โอ้
2: ทีนี้รู้สึกแย่ว่าทำไมพ่อมาจีบคนแบบเด็กสาวอารุ่นเดียวกันกับเรา
0: ใช่ค่ะเหมือนแบบโลกทั้งใบมันก็เหมือนสลายอยู่พอตัวค่ะ
1: หนูรู้สึกว่าเขาเป็นโรคจิตไหม
0: ตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนจะเข้าข่ายภาวะทางจิตหรือเปล่าคะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
2: เพราะนั้นสิ่งที่จะถามพวกเราคือ
0: หนูจะต้องรับมือยังไงต่อจากนี้เพราะว่าหนูก็คือเขาเป็นโรคทั้งใบของหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงต่อดีให้แบบมองว่าพ่อเป็นพ่อคนเดิมของหนูแต่ว่าแบบประมาณนี้ค่ะแบบว่าจะทำยังไงต่อดีต่อจากนี้ให้แบบเดินต่อไปได้ค่ะ
1: โอเคค่ะ
3: ยากนะอันนี้เคสนี้ยากจังถามใครก่อนคะ
0: เป็นพี่เผือกก็ได้ค่ะ
2: โอเคขั้นตอนแรกก็ต้องยอมรับความจริงก่อน
0: ค่ะ
2: ว่าเขามีนิสัยที่เราไม่ชอบคือเรื่องเนี้ยข้อ2ก็คือค่อยๆคิดว่าโลกทั้งใบต้องเป็นตุกๆเองแล้วล่ะที่เป็นเจ้าของมันเพราะว่าในเมื่อยิ่งเราโตขึ้นยิ่งเวลามันผ่านไปเรื่อยๆยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราก็จะเป็นคนที่ควบคุมโลกของเราเองแล้วล่ะทั้งด้วยอายุทั้งด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวเรียนจบเนี่ยพอหางานทำงานเองหรือแม้กระทั่งวันที่ตุกๆเริ่มสร้างครอบครัวของตัวเองไอ้โลกความคิดที่ว่าโลกทั้งใบเราเป็นของใครมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติแหละตุกๆระหว่างนี้ก็ค่อยๆ1ยอมรับเนาะว่าพ่อมีข้อเสียด้านนี้2ค่อยๆเปลี่ยนความคิดว่าโลกทั้งใบมันควรจะเป็นของเราเองละควรจะเป็นของตุกๆเอง มันจะได้ไม่ต้องผิดหวังกับใครอีกแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองย้อนไปอ่ะตุ๊กก็น่าจะรู้มาตั้งนานแล้วว่าพ่อเขามีข้อเสียด้านนี้ใช่ไหมล่
0: ะ
2: เออแต่เราแค่รู้สึกว่าเมื่อเวลาผ่านไปพ่อเขาอาจจะคิดได้เขาอาจจะไม่ทำเขาอาจจะเปลี่ยนนิสัยถูกไหมล่ะแต่เราก็ลืมคิดไปว่าเขาก็อาจจะทำไม่ได้ก็ได้มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาจะติดตัวเขาไปตลอดทีนี้ใดๆแล้วในเมื่อเขาเป็นคนแบบนี้เรายอมรับได้แค่ไหนแล้วเราอยากจะเอาเรื่องนี้คุยกับเขาไหมถ้าถามลึกๆอะตุ๊กอยากคุยไหมล่ะ
0: จริงๆหนูก็อยากคุยอยู่นะคะแต่ว่าเหมือนหนูไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาจะโอเคหรือเปล่าการที่หนูเอาเรื่องที่หนูคุยกับแม่สองคนแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อตรงๆอะค่ะ
2: อ่ะก็แยกความกังวลเรื่องนึงก็ถามปรึกษาคุณแม่ก่อนเพราะอย่างน้อยเรายังจับมือกันเป็นทีมกันมีอะไรปรึกษากันแม่ก็มีสิ่งที่แม่ไม่สบายใจที่เกี่ยวกับพ่อเนาะตุ๊กเองก็มีมุมที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับพ่อเพราะฉะนั้นเราจับมือกันก่อนแล้วปรึกษากันก่อนว่าอยากคุยไหมคุยแล้วได้อะไรกลับมาไหมพ่อเขาจะเปลี่ยนไหมหรือคุยแล้วหายความอัดอั้นตันใจที่มันไม่ได้พูดออกไปไหมหรือว่าพูดแล้วพ่อจะคิดได้ไหมพูดแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงคือเกิดขึ้นกับพ่อไหมลองปรึกษากับแม่ก่อนถ้าคิดว่ามันน่าจะมีผลอะไรบางอย่างที่เราอยากจะลุ้นดูก็ลองคุยได้
0: ได้เลยค่ะ
2: แล้วก็ในเมื่อเขายังมีมุมที่ดีเนาะก็ได้แต่หวังว่าถ้าสมมุติว่าเขารู้ว่าลูกสาวที่มองเขาเป็นโลกทั้งใบอ่ะรู้สึกผิดหวังในตัวเขาอ่ะไม่รู้นะมันก็ดูเป็นเหตุผลที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าคาดหวังนะ
0: ได้ค่ะ
2: บางทีคนที่เขามีพื้นฐานเจ้าชู้อ่ะมันก็จะยังไหลเวียนอยู่ในเลือดเขาอ่ะอยู่ที่ว่าเขาจะตบะแตกเมื่อไหร่อ่ะเขาจะพ่ายแพ้เสียงในหัวเมื่อไหร่อ่ะหรือว่าถ้าเขา behave ได้เขาควบคุมทุกอย่างได้ก็เป็นโชคดีของคนในครอบครัวแต่เท่าที่เห็นมาบางทีมันแค่กลบไว้อ่ะมีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่เกิดอย่างที่บอกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเช่นลูกสาวมาคุยด้วยบางคนเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นปรึกษาคุณแม่เยอะๆอย่างน้อยเราก็ต้องดูแลกันและกันอยู่ในวันที่เราผิดหวังกับเรื่องนี้ทั้งคู่เนาะ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: ใครต่อคะ
0: เป็นพี่เปิ้ลก็ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะอย่างแรกเลยนะคะตุ๊กๆพี่ว่าความคิดของตุ๊กๆที่บอกว่าหนูอยากได้พ่อคนเดิมของหนูอ่ะกลับมาอะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าฟังจากเรื่องนะเขาก็ไม่ใช่คุณพ่อคนเดิมของหนูตั้งแต่หนูรู้แล้วล่ะว่าเขาเจ้าชู้ไปมีผู้หญิงคนอื่นถูกไหมล่ะ
2: แต่เด็ก
0: ๆใช
1: ่ใช่มันว่าแต่ว่าครั้งเนี้ยเคสเนี้ยมันกลายเป็นว่าอ๋อเขาไปชอบเด็กซึ่งถ้าให้พี่ตอบในฐานะที่พี่ฟังเรื่องแบบไม่ใช่คุณหมอที่เป็นนักจิตวิทยานะพี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตอะไรหรอกตุ๊กถ้าโรคจิตในที่นี้มันก็จะหมายถึงผู้ชายแก่คนนึงที่ไม่มีความยับยั้งชั่งใจอ่ะเห็นเด็กแล้วชอบอ่ะ
3: เด็กแบบเด็กเล็กๆเลยอ่ะไปแตะเรื่องเปโดแล้วอะไร
1: อันนั้นมันโรคจิตจริงๆไงแต่ว่าอันนี้มันพี่ว่าอันนี้มันก็แค่เป็น
3: ธรรมชาติของมนุษย
1: ์เป็นตาแก่หัวงูอ่ะเอ้าเพราะอายุเขามากขึ้นด้วยแหละถูกไหมพี่ว่ามันเป็นนิสัยแบบนี้ของเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาอาจจะไม่เคยมีโอกาสได้เจอผู้หญิงเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวที่ใกล้ชิดกับเขาทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะพอนี้มันมาเป็นแบบเนี้ยพี่ก็เข้าใจว่าตุ๊กก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่มันรุ่นเดียวกับหนูนี่ทำไมพ่อยังไปชอบเนี่ยมันจะมันมีอาการแบบนี้แหละซึ่งสำหรับพี่อ่ะถ้าตุ๊กถามว่าหนูจะไปต่อยังไงได้พี่ก็รู้สึกว่าตุ๊กอาจจะต้องยอมที่จะคัดเหมือนตัดแยกแยะว่าเจ้าชู้ที่เขาทำเนี่ย ขาทำกับแม่เหมือนว่าสิ่งเนี้ยคนที่กระทบตรงๆเลยคือแม่แต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เขายังเลี้ยงดูตุ๊กๆอย่างดีหนูบอกหนูสนิท กับเขามากเขายังไม่เหมือนไม่เคยมาทำให้อะไรที่ไอความเจ้าชู้ของเขามันส่งผลกระทบตุ๊กๆนอกจากเรื่องแม่นะอันแน่นอนนะถ้าตุ๊กๆแบบเสียใจหรือโกรธแค้นแทนแม่นี่มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่หมายถึงว่าตราบใดที่เขายังดูแลตุ๊กๆอย่างดียังเป็นคุณพ่อที่ตุ๊กที่ตุ๊กๆยังคงเชื่อใจได้ว่าเขาจะไม่ทำร้ายหนูเลี้ยงดูหนูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพี่ว่าก็ต้องยอมมองงั้นว่าสิ่งที่เขาทำนะตอนนี้มันผิดในฐานะสามีมันก็อาจจะผิดในฐานะพ่อคนหนึ่งที่ถ้าจะเป็นพ่อแสนดีนะแต่ว่าในหน้าที่หลักของเขาก็ยังดูแลตุ๊กๆอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้ตุ๊กๆแบบไปต่อได้อะแต่ต้องยอมคัดจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคือตุ๊กๆไม่สามารถไปบังคับเขาได้หรอกสำหรับพี่นะอาจจะที่พี่เบิร์กบอกว่าไปพูดกับเขาแล้วก็อาจจะแบบรู้สึกละอายใจแล้วกลับใจก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าสำหรับพี่แล้วอ่ะน่าจะยากถ้าจะอยู่ไปบอกให้เขาแบบพ่ออย่าเจ้าชู้ได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมีแม่คนเดียวได้ไหมเพราะพี่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเนิ่นนานไปแล้วอะเพราะตั้งแต่หนูยังเด็กๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับพี่นะคือหนึ่งคือยอมคัดให้ได้ว่าโอเคเขาเป็นสามีที่ไม่ดีของแม่แต่เขาเป็นยังเป็นพ่อที่ดีของตุ๊กๆยอมมองข้ามไปแต่ว่าในกรณีที่ว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วนะสำหรับพี่ก็คือคุยกับคุณแม่ก่อนเพราะเรื่องเนี้ยแม่คือคนที่เขาแบบประสบปัญหาที่สุดแต่บางทีอ่ะตุ๊กๆในโลกของผู้ใหญ่อ่ะมันก็มีหลายครอบครัวเลยนะที่คนที่เป็นเมียรู้อยู่แก่ใจว่าคนที่เป็นผัวแอบกินเล็กกินน้อยมีเจ้าชู้แบบบ้านเล็กบ้านน้อยแต่เขาก็ยังอยู่กันไปตลอดจนสุดท้ายของชีวิตคือพี่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วแม่ของตุ๊กๆอ่ะเขาอยู่ในคอนดิชั่นไหนถ้าเขาโอเคอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยตุกๆแต่ถ้าหนูลองคุยกับแม่แบบเปิดใจหนูอายุ20แล้วพี่ว่าหนูโตในระดับหนึ่งแล้วอะถ้ารู้ว่าคุณแม่ไม่โอเคกับเรื่องนี้มานานมากแล้วสมมตินะอาจจะถามว่าทำไมแม่ถึงยอมเป็นอย่างนี้แล้วถ้าวันนั้นแม่บอกว่าอ๋อเพราะว่าแม่กลัวหนูจะกำพร้าพ
3: ่อ
1: ถ้าเราเลิกกันวันนั้นหนูก็อาจจะพูดได้ว่าถ้าหนูถามตัวเองนี้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้หนูไม่โอเคกับการเห็นพ่อเจ้าชู้อะหนูยอมให้พ่อกับแม่หย่ากันอย่างเนี้ย
3: แม่อาจจะเหมือนปลดล็อกอ๋อโอเครับได้เหรอ
1: ใช่งั้นด่านะแล้วหนูจะได้ปวนนั้นไปพูดกับพ่อตรงๆว่าเฮ้ยพ่อถ้าพ่อจะเจ้าชู้ได้แต่พ่ออย่าอยู่กับแม่แบบนี้เป็นผัวเมียกันหนูโอเคแม่โอเคอย่างเงี้ยอย่ากันหรือเต็มที่เหมือนว่าสรุปว่าพอถ้าตุ๊กๆไม่ไหวจริงกับเรื่องเด็กเนี้ยก็อาจจะบอกว่าจะมียังไงก็ได้แต่ขอร้องเถอะพ่ออย่าชอบเด็กเลยหนูว่ามันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าตุ๊กๆอายุ20แล้วตุ๊กๆโตที่พอที่จะคุยได้แล้วอะเราเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเราพูดได้อะเราบอกสิ่งที่เรารู้สึกได้อะเพราะตุ๊กๆก็ต้องบอกว่าหนูรักพ่อหนูไม่อยากให้หนูอะวันใดวันหนึ่งหนูเกลียดพ่อเพราะสิ่งที่พ่อทำแล้วหนูแบบไม่ชอบมันอะหนูขยะแขยงมันอะไรแบบเนี้ย
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอันนี้สำหรับพี่นะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: พี่หอมค่ะ
3: จริงๆพี่ต้นพูดในพี่เขียนไปแบบครบไปหมดแล้วค่ะก็ไม่อันนี้เป็นแค่หัวข้อว่าอะไรก็คือ
1: แกงเล่น
3: ถ้าจะพูดกับพ่อทั้งหมดก็ต้องปรึกษาคุณแม่เพราะเป็นปัญหาของคุณแม่แล้วก็ต้องสืบให้ได้ว่ามันเป็นปัญหาคุณแม่จริงๆไหมหรือคุณแม่แค่มาบ่นโอเคฉันไปเจอนี้ใหม่แล้วก็ไปพูดกับไปคุยกับเด็กผู้หญิงแต่คือแล้วแม่ก็ไม่ได้ใส่ใจนะแม่ก็คืออ๋อไม่ได้เจ็บปวดอะไรจ้ะแม่แค่มาเล่าอะไรเงี้ยแบบมันแค่สะกิดแม่เบาๆเฉยๆแต่แม่รับได้ทุกอย่างสิ่งหนึ่งต้องย้ำแล้วก็บอกหรือให้แม่ตระหนักนิดนึงคือแม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้มาเป็นแฟนแล้วแม่รู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นแปลว่าแม่ก็รู้แล้วก็รับรู้ย้ำกับแม่เลยว่าถ้าเกิดแม่จะรู้สึกเจ็บปวดเรื่องนี้กับเรื่องนี้ก็มีแค่การเลิกกันเท่านั้นเพราะว่าพ่อไม่มีวันเปลี่ยนเท่าที่พี่ดูแล้วเนาะแล้วพ่อก็อยู่แค่50เองตอนนี้มันมีค่านิยมของแบบแดดดี้เด็กๆก็ชอบทรงแดดดี้แล้วพ่อในอดีตอะด้วยความที่พ่อเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้มาโดยตลอดเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคือความพราวของเขานี่คือความสำเร็จของเขาในการยิ่งจีบเด็กได้เท่าไหร่มันก็คือเหมือนแบบสุดยอดของผู้ชายเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิด แล้วก็อย่างที่พี่เติ้ลบอกพี่ไม่ได้มองว่าเด็กอายุ20อันนี้อาจจะเป็นโรคจิตอะไรไม่ใช่มันเป็นค่านิยมของเขาที่เขารู้สึกว่าคนเจ้าชู้อ่ะเวลามันมีผู้หญิงอ่ะมันยิ่งเด็กหรือผู้หญิงยิ่งน่ารักมันจะยิ่งรู้สึกว่านี่คือความภูมิใจของเขามากกว่าก็ถ้าวันนี้อยากให้กลับไปคุยกับแม่ว่าไอ้สิ่งที่แม่เอามาบอกหรือมาบ่นทุกครั้งเนี่ยอันเนี้ยแม่บ่นแล้วแม่ต้องการแอคชั่นต่อไปไหมแม่ต้องการให้หนูทำอะไรไหมหรือแม่แค่บ่นหนูก็จะเป็นแค่คนที่รับฟังเท่านั้นก็เราก็รับฟังได้เหมือนเป็นที่ปรึกษาแต่แม่อยากจะเดินออกจากจุดนี้ไหมหรือแม่อยากจะทำอะไรไหมสื่อสารกับแม่ค่ะเท่านั้นเองแล้วบางทีตุ๊กๆอาจจะได้คำตอบที่อ๋อไม่มีอะไรแค่บ่นฉันแค่บ่นก็จะได้สบายใจส่วนเรื่องคุณพ่อที่เขาจะมีแฟนมีเล็กมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาบกพร่องหน้าที่สามีค่ะแต่เขาไม่ได้บกพร่องหน้าที่พ
0: ่อ
3: เ
0: ออค่ะ
3: จะได้สบายใจว่ามันที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเป็นเขาเป็นมานานแล้วเขาก็เป็นของเขาแหละเราค่อยหนักใจในวันที่ถ้าวันหนึ่งพ่อกำลังจะเข้าไปจีบใครไปแตะคำว่าคุกคามหรือเขาไม่ได้ยินยอมพร้อมใจอันนั้นน่ะเราถึงค่อยเข้าไปชาร์จพ่อแต่ถ้าณวันนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็เป็นตัวเขามาโดยตลอดเช็คแค่ความรู้สึกคุณแม่พอไปเช็คก่อนว่าคุณแม่ต้องการให้เราทำอะไรไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะหนูลูกตุ๊กตุ๊ก
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เบรกก่อน
2: ได้สิจ๊ะ
1: เดี๋ยวกันมาค่ะ
2: จ๊ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบ
3: ปิดไม้ในเพื่อ
4: สนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปหมู่
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดีโรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
5: แชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
7: สนับสนุนโดยนึกถึงอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟครบทุกความต้องการของสัตว์เลี้ยงโตมากับวิฟอย่างมีสุขภาพดีไปด้วยกันและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: พุทธทอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
10: มาแล้วนะไม่ทั้งไม่ปิดแล้วก็ไม่เปิดไมค์อะไรเงี้ย
11: มาพี่
12: รายการ
10: ใครใคร
11: อะไร
12: ทำไม
10: ใครที่เป็นสายไอเดีย
11: เป็นเจ้าของ
12: ต้นหอม
10: ชอบคิดอะไรใหม่ๆหรือเปล่า
12: ชอบมาก
10: หรือมีความฝันอยากจะทำอะไรเจ๋งๆให้กับชุมชนรอบกายหรือเปล่า
12: เติ้น
10: จะโยนได้ฉันทำไมชุมชนไม่เอาหรอ
11: จะโยนได้ฉันทำไม
10: ฟังทางนี้ใครชอบคิดชอบครีเอทีฟ
12: ค่ะ
10: เพราะตอนนี้กลุ่มปตท.กลับมาแล้วครับกับ Spark Hack Season 2ครับภายใต้คอนเซปต์ Sparkling ไม่ใช่ Sparking
11: ค่ะ
10: The Possibility ยั่งยืนทำได้ครับงานนี้เนี่ยปตท.เขาจะชวนมาโชว์ไอเดียพร้อมพัฒนาต่อยอดให้มีโอกาสนำไปใช้จริงได้ด้วยนะใครที่อายุ18ถึง35เรียบร้อยพวกเราไม่ได้แล้ว
11: จบทั้งหมด
10: เออให้เตรียมตัวนะ18ถึง35ชวนเพื่อนมารวมทีมกัน 3-5 คนแล้วก็มาช่วยกันพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์ด้านความยั่งยืนเพื่อพัฒนาชุมชนใน4จังหวัดเชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็สงขลาน
11: ี่นะเด็กกว่านี้สักสิบเท่าไหร่นะ10ปี
10: ส่งประกวดไหม
11: ชลบุรีแล้ว
10: แน่นอนใช่ไหม
11: รวมตัวแล้ว
10: เอองานนี้น่าสนใจ เพราะว่ามีเงินรางวัลรวมให้ชิงกันกว่า 380,000 บาทแถมไอเดียดีๆเนี่ยยังมีโอกาสได้ต่อยอดไปใช้จริงด้วย
11: นี่แหละ
10: ใครสนใจก็รีบเลยเพราะว่าเปิดรับสมัครถึงวันที่24ตุลาคม2569นี้เท่านั้น
11: ค่ะ
10: แล้วเดี๋ยวทีมงาน EFM เนี่ยจะไปโพสต์รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่ Facebook ซึ่งตอนนี้โพสต์แล้วนะ
11: โ
10: พสต์แล้วนะ Facebook ของ EFM Station ครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้ถ้ามีไอเดียดีๆนะอยากจะทำเพื่อชุมชนอย่าเก็บไว้คนเดียวชวนเพื่อนตั้งทีมแล้วก็ไปปล่อยของกันกับ Spark Hack Season 2จากกลุ่มปตท.ครับ
11: รีบเลยนะ10วันสุดเพราะว่า10วันสุดท้ายจะหมดเขตนะคะ
12: เห็นภาพแก้วโทนี
11: ่สายนี้สายสแตน
10: ครับ
11: โอเคอาสายต่อไปค่ะ
10: จ้า
12: คุณแพงเมื่อกี้ตุกๆอันนี้แพง
11: คุณแพงค่ะซื้อไม่ไหวเลยคุณแพง
13: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะขึ้นไม่ไหวเลยแพงมาก
10: ครับ
11: อ่ะคุณแพงขาถ้าเรียกตุกๆแล้วเจอคิดราคาแบบ First Class จะทำยังไงคะอ๋อคิดอยู
13: ่หาคันใหม
11: ่
13: ค
11: ่
13: ะ
11: โอเค
12: หาคันใหม่เนาะแพงอายุเท่าไหร่จ๊ะ
13: 21ค่ะ
12: 21อุ๊ยวันนี้เด็กจังเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนๆเราได้คึกคักแล้วมา
10: โอ้ย
12: เอ้ย
11: มาเลย10นาทีนี้มา
12: แพงมาวันนี้มีอะไรคะ
13: คือว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะได้ไปห้างแห่งหนึ่งก็คือนัดเพื่อนไว้แล้วทีนี้ระหว่างทางที่จะไปเจอเพื่อนนะคะก็คือโดนเหมือนพนักงานแบบขายเพราะว่าแบบเซลล์เสริมความงามอะค่ะเขาก็เหมือนแบบมาดักข้างหน้าแล้วเขาก็แบบขอเวลาสักนิดนึงได้ไหมแบบขอแบบเวลาให้เหมือนเราไปกรอกแบบสอบถามเขาจะได้ค่าหัวจากการที่เราไปลงชื่ออะไรสักอย่างค่ะแล้วเราก็บอกว่าโอเคแบบไม่เป็นไรรีบอยู่แต่ว่าก็มีเหมือนมีพนักงานอีกคนนึงเหมือนเขาแบบมาแบบพยายามแบบแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรประมาณนี้
11: ค
13: ่
11: ะ
13: แล้วก็เลยมันเหมือนเป็นบูธที่จัดไว้อะค่ะไม่ได้เป็นตัวคลินิกอ่ะเขาก็เหมือนเราก็นึกว่ากรอกแบบเร็วๆเป็นแค่ลงชื่อเฉยๆเราก็เลยมานั่งสักพักก็คือเขาก็เรียกพนักงานอีกคนนึงมาแล้วก็ให้แบบตรวจผิวหน้าอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เป็นเครื่องตรวจส
10: ัก
13: พักก็ชวนคุยแล้วก็เหมือนเริ่มขายคอร์ส พอขายคอร์สเหมือนแบบทางเราก็แบบไม่ได้สนใจคือเราก็เหมือนเคยแบบไปดูตามคลินิกอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ราคามันแอบแพงเวอร์กว่าปกติ
11: ค่ะ
13: ก็เลยแบบเราไม่เป็นไรเวลาเราเหมือนเขาพยายามแบบขายพยายามชวนคุยเรื่อยๆแบบเหมือนแบบไม่ยอมให้เราปีกตัวออกไปสักทีสักพักก็เรียกเหมือนที่เป็นเหมือนเมนเจอร์ในวูนันเข้ามาแบบช่วยขายคอร์สแล้วก็พนักงานอีกคนนะคะคือหน้าตรงนั้น
11: สาม
13: ที่หนูนั่งอยู่คือสามถึงสี่คน
11: โอเคหนูคนเดียวค่ะ
13: หนูคนเดียวใช่ค่ะก็คือเราก็พยายามบอกว่านัดเพื่อนไว้หรือว่าบอกว่าแบบโอเคเรายังไม่ได้สะดวกเพราะว่าตอนนี้เรานัดเพื่อนไว
11: ้
13: เขาก็บอกว่าเหมือนแบบไม่ยอมให้เราไปอะค่ะแล้วก็เริ่มมาที่คอร์สแล้วเราก็บอกว่าคือเราอะแบบไม่ได้มีบัตรเครดิตอะค่ะเพราะว่าแบบยังเด็กอยู่ด้วยใช่เขาก็บอกว่าแบบเงินสดก็ได้นู่นนี่นั่นคือเราก็พยายามหาเหตุผลแบบเราไม่ได้สะดวกที่จะจ่ายอะค่ะแต่เขาก็อันนี้ไปเรื่อยๆจนมันกินเวลาไปแบบเราลองดูเวลาค่ะที่แบบส่งข้อความไปหาเพื่อนก็คือมันประมาณ30นาทีนี่แล้วแล้วเพื่อนก็มารอแล้วเราก็เลยแบบโอเคงั้นลองดูก็ได้เพราะว่าตอนนั้นคือหมายถึงว่าตัวเองอ่ะแบบมีจะหาคลินิกที่จะทำอยู่แล้วแล้วก็โอเคแบบลองดูก็คือจ่ายเงินอะไรแบบนี้แล้วสักพักวันต่อมาค่ะมันคือวันศุกร์อะค่ะวันศุกร์แล้วพอวันเสาร์เราว่างพอดีก็เลยแวะไปที่คลินิก
11: หนูจ่ายเงินสด
13: ใช่ค่ะจ่ายเงินสด
10: จ่ายเงินสดซื้อคอร์ส
12: หนูบอกได้ไหมว่าหนูซื้อคอร์สไปเท่าไหร
13: ่15,000บาท
10: โอ้
11: หนูมีเงินสดเยอะมาก
12: หนูเป็นเด็กที่พกเงินเยอะจังเลยอ่ะ
10: แต่
12: หน
10: ูใช้โอนเปล่าโอนไง
12: ใช้โอนหรอ
11: ใช้โอนนี่จังละ
10: โอนไง
12: โอเค
11: น้อง
10: แต่ว่าไม่ได้ใช้บัตรเครดิตไง
11: โอเคหนูก็จ่ายสดโอเค
10: ก็สด
11: แหละนึกว่าแบบเป็นแคชเป็นแบงค์
12: แต่ก็ถือว่าแผนเขามันซักเซสไง
11: สำเร็จ
10: แล้วยังไงแล้วไปทำมันดีไหมล่ะ
13: คือพอไปทำอะค่ะคือพอตอนแรกที่ไปทำแล้วคือว่าอยู่ในห้องก็คือมันจะมีพนักคือตอนแรกค่ะที่คุยเอาไว้อะค่ะเหมือนเขาบอกว่าเป็นพยาบาลมาทำเป็นแบบพยาบาลจริงๆเลยแต่พอเราลองเข้าไปจริงคือเขาไม่ใช่พยาบาลค่ะคนที่เป็นคนทำคือเขาเป็นเหมือนพนักงานที่แบบบริการทั่วไปใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นเขาก็มีการค่ะแบบพูดแบบเหมือนเรื่องหน้าเราสติปเขามันจะเป็นติชมแล้วก็ติประมาณนั้นนะคะก็เขาก็พยายามขายคอร์สเรื่อยๆแบบระหว่างทำประมาณชั่วโมงกว่าๆเราก็เหมือนแบบปฏิเสธไปเรื่อยๆสักพักเหมือนเขาเซลล์เขามานั่งในห้องด้วยอะค่ะในห้องที่ทำหัตถการด้วยแล้วเขาก็เหมือนพูดขายคอร์สไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็อึดอัดแหละมันก็อึดอัดมากแล้วพอเราเหมือนเขาก็พูดขายคอร์สต่อไปเรื่อยๆแต่พอเราออกมาเขาก็ขายอีกอะค่ะเราก็รู้สึกแบบแอบอึดอัดเพราะว่าเราอะเพิ่งไปลองคลินิกนี้ครั้งแรกแล้วมันทำครั้งแรกมันยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยแต่อันนี้เหมือนเขาพยายามบอกว่าให้ต่อคอร์สหรือให้ทำอันนี้เพิ่มไปเรื่อยๆอะค่ะก็เหมือนเดิมอะค่ะสเต็ปเดิมเลย
11: แล้วแพงยอมตามไหม
10: ก็เลย
13: ไม่ค่ะ
10: เลื่อนซื้อไปอีกคอร์สหนึ่ง
12: เป็น 37,000
13: ไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่ารู้สึกอึดอัดคือเคยเข้าคลินิกอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าแบบเราไม่ชอบวิธีการขายที่มันคือการลองเปิดประสบการณ์กับสักคลินิกหนึ่งจากเซลล์ขายอะสำหรับหนูไม่ได้มองว่าแบบมันลำบากอะไรแต่ว่าไม่ชอบวิธีการขายของเซลล์ประมาณนี้ค่ะมัน
11: แล้วตัวคอร์สมันตรงกับที่เขาขายหนูตอนแรกไหมเหมือนว่าทำอะไรนะคะ
13: ไม่ตรงเลย
11: ยังไงคะ
13: เราก็ขายประมาณว่าโอเคมีทำอย่างงู้นอย่างนี้รวมกันเนี่ยเบ็ดเสร็จประมาณ18ครั้งแต่พอทำจริงๆอะค่ะมันเหลือแค่ประมาณ6ครั้ง
11: อุ้ย
13: พอเอาทุกอย่างอะคือมันจะเป็น3เรียกว่าอะไรคะ3โปรแกรมแล้วจากโปรแกรมเนี้ยมันรวมทั้งหมด18ครั้งก็เหมือนเขาเอาทุกอย่างมายัดกันให้มันเหลือ6ครั้งประมาณนั้น
11: ยัดด้วยอะไรคะเหมือนว่าทำทีเดียวอะเหรอ
13: ทำเดียวเหมือนให้หมดเร็วอะค่ะสำหรับหนูคิดแต่ว่าหนูถามตอนแรกแล้วนะคะว่าอันนี้คือแต่ครั้งคือมันอยู่ในมันทำอย่างละครั้งหรือว่ามันเอามารวมกันเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้คือ18ครั้งก็คือ18ครั้งตรงตัวเลยประมาณ
11: มันก็โกหกสิอย่างนั้นนะ
13: ใช่
11: ก็ไม่ตรงไง
10: นี่ตำรวจจับได้ไหม
11: ใช่หนูทวงได้ไหมเนี่ย
12: นี่คลินิกดังปะเนี่ย
13: ทีเซ็นเตอร์ดังอยู่
11: อ้าว
5: อ้าว
11: หลังไมค์มาสิ
5: เออพี่มาสิเปิด
11: หลังไมค์มาสิ
13: คือหนูพยายามถามไปแล้วตั้งแต่ตอนแรกว่าแบบคือถามพนักงานในห้องว่าขอโทษนะคะคือคุณพี่เป็นพยาบาลหรอคะเขาบอกไม่ใช่ค่ะหนูว่าอ้าวคือการเป็นหัตถการจริงๆคนที่มาทำก็ควรจะเป็นแบบมี
11: แต่บางที
12: ไม่แล้วมันแล้วฉีดไหมสมมติว่าหัตถการบางอย่างเช่น
11: นวดอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคุณหมอ
12: เครื่อง
11: บางที
12: หนูไม่ฉีดไหมฉีด
13: ไม่มีฉีดค่ะแต่ว่าเหมือนเราแค่แบบรู้สึกว่าตอนแรกเราถามแล้วว่าอันนี้กับพยาบาลไหมแต่เหมือนเขาก็เหมือนแอบแบบไม่ได้บอกความจริง
11: เพราะว่าถ้าพวกเครื่องเนี้ยบางทีเขาก็ใช้เจ้าหน้าที่
12: ใช้เจ้าหน้าที
11: ่ไม่ต้องใช้ทักษะของคุณหมอ
12: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้เข็ม
11: อะไร
12: อันนี้หมอนะ
11: ใช่อันนี้หมอ
12: ต้องหมอนะกับ
11: เขาทำเองไม่ได้
12: หรือถ้าดิปิมินบางทีเป็นพยาบาลใช่ได
11: ้แล้วยังไงต่อคะอ่ะสรุปไม่ประทับใจและไปทำครั้งเดียวจะกลับไปทำอีกไหมอีกสองครั้ง
13: อีกเหลืออีกประมาณ5ครั้ง
11: อ๋อ5โอเค
12: เราไปทำครั้งแรกเองแล้วยังไงกลับมาแล้วมันดูใสดูอะไรเลยไหม
13: ไม่รู้สึกเลยค่ะ
12: ทำอะไร
13: ครั้งแรกอ่ะ
12: หนูไปทำอะไรดิปวิตามินเหรอ
13: มันเป็นเหมือนล้างรูขุมขนแล้วก็เหมือนแบบผักวิตามินเข้าเซลล์ผิว
11: อ๋อ
13: ก็มีอีกอย่างนึงไปจำ
5: ชื่
13: อ
5: ฟิล
11: ที่แบบว่าหยดเจลไปแล้วก็เช็ดเครื่อง
12: เด็กๆมาก
11: เลยอ่ะก็ทรีเมนต์แหละ
12: เหมือนทาเซรั่มอย่างเดียวเลย
11: ทรีเมนต์ 3,000 น่ะทรีเมนต์ 3,000 2,000 3,000 น่ะแล้วยังไงต่อคะที่โทรมาวันนี
13: ้คือหนูอ่ะเสียพูดตรงๆก็เสียดายตังค์ก็เลยอยากจะไปทำให้มันครบแต่ว่าความรู้สึกนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบมันแย่มากค่ะแบบเฮ้ยเพิ่งเสียตังค์ไว้เมื่อวานแล้วนี่อันนี้แบบมาเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรยากาศในคลินิกอะค่ะก็ไม่ได้ดีในที่นี้คือเหมือนแบบเราอยู่คนเดียวมาคนเดียวใช่ไหมคะแล้วเขาเหมือนเขาไม่ให้ผู้ติดตามมานั่งรอในคลินิกด้วยอะค่ะ
10: แปลกดีเน
11: า
10: ะ
11: ในห้องทำหรือในคลินิกที่ไม่ให้มานั่งรอในห้องทำหรือคลินิก
13: เลยค่ะในคลินิกเลยคือเราอะรู้สึกลำบากใจเราก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนมานั่งรอดีกว่าจะได้มีวิธีแยกจะได้มีคนช่วยแต่ว่าเหมือนพอเพื่อนมานั่งรอบอกว่ารอเพื่อนทำหัตถการอยู่ในห้องอะค่ะก็เขาก็บอกว่าแบบผู้ติดตามมานั่งรอไม่ได้ค่ะ
10: แล้วให้ไปรอไหนหน้าร้าน
13: เพื่อนก็เดินรออยู่ข้างหลังหน้า
11: ประหลาดจัง
10: แปลกดีเน
11: า
10: ะ
11: อันนั้นใครจะมาก็ต้องนั่งได้ป่ะถ้ามากับ
10: ได้กลิ่นความแปลกเยอะมาก
11: ใช่
12: วันนี้คำถามจะถามพวกพี่คือ
13: หนูจะทำยังไงกับเขาดีให้เขาแบบในอีก5ครั้งที่เหลือให้แบบให้เขาไม่วิธีปฏิเสธเขาแบบเด็ดขาดไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเด็ดขาดระดับหนึ่งแล้วที่บอกว่าไม่แต่เขาก็ยังแบบเรื่อยๆมันสร้างความเดือดใจมากแบบไม่อยากไปทำต่อเลยแต่เสียดายตังค
12: ์ใช่คนเดิมไหมที่เคยขายเรา
13: ใช่ค
10: ่
13: ะ
10: เ
12: ขาใหญ่คนเดิมไงก็รู้ว่าเย็นนี่ตื้อปุ๊บ
10: ใช่เขาเคยทำสำเร็จแล้วไง
11: แพงจริงๆแพงไม่ได้เด็ดขาดนะเพราะถ้าแพงเด็ดขาดแพงจะไม่ซื้ออันแรกเลย
10: ใช่
11: แพงจะเดินออกมาเลยถ้าแพงเป็นคนเด็ดขาด
12: แล้วก็วิเคราะห์จากการพูดของแพงที่โทรเข้ามาน้ำเสียงของแพงอ่ะพลังไม่พอ
11: ใช่
12: คนนี้คือแบบเขาอยู่เหนือเอามาเดี๋ยวช่วงหน้าจะทำให้แพงสมชื่ออีเซลนั้นจะเอาแค่ไหนมันเจ็บหรือมันตาย
10: เดี๋ยวให้แพงส่งชื่อมาก่อน
11: ได้
10: หลังไมค์นะแพงปากอินบ็อกซ์
11: ขอดูหน่อยนะพี่ขอ
12: พี่จะบอกให้ว่าคลินิกเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่
10: ส่งบอกทีมงานหน่อยนะ
12: โอเคจะแพงพักสักครู่
11: นะโอเคค
10: ่
11: ะ
12: เดี๋ยวเรามาช่วยแพงกันนะชั่วโมงหน้าเนาะชั่วโมงนี้ขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะส่งวิธีจัดการมาในพุทธเลียนด้วยเราจะได้รู้โอเค
14: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
15: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
16: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 14
4: ถึงเป็นคนขี้ลืมทำไร
5: รักนะแต่ว่าณเดชน์คุกิมิยะ

0: 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะสำนักงานประกันสังคมเผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สำนักงานประกันสังคมเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นระหว่างวันที่20ถึง30ตุลาคม69สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งภายหลังการประกาศดังกล่าวสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ภายใน7วันมอสจักรินนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงนำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนพาราเกมที่ญี่ปุ่นวันที่18ตุลาคมนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่จะเริ่มขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นจัดชิงชัย492เหรียญทองใน18ชนิดกีฬาโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาพาราเข้าร่วม265คนครบทุกชนิดกีฬาซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮโดยมอสจักรินดับมุนีนักกรีฑาพาราไทยผู้พิการทางสายตาคัดที13เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมหางโจว2022ที่จีนจะได้เป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮาส์ที่เมืองนาโกย่าแล้วเพื่อเตรียมให้บริการนักกีฬาอย่างเต็มที่ซึ่งนายสุรศักดิ์เพลินเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานเปิดศูนย์ไทยเฮาส์อย่างเป็นทางการในวันที่17ตุลาคมนี้สำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ทัพนักกีฬาพาราไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่เราไม่ยอมแพ้ก็เก่งแล้ว
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
5: อ่ะกลับมาชั่วโมงที่2ของพุทธพุทโธนะครับ
6: ค่ะ
5: โอเค
6: สัปดาห์ที่แล้วเราอยู่กับน้องแพงนะคะน้องแพงอายุ21ปีนะคะน้องแพงเจอขายคอสแพงค่ะก็คือคลินิกเสริมความงามนะคะที่ไปตั้งบูธอยู่ในห้างสรรพสินค้าซึ่งน้องแพงโดนสกัดไว้นะคะแล้วก็คือไม่สามารถออกมาได้คุยกับเขาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
7: ไปเป็นเหยื่อให้เขา
6: ใช่3รุม1จนสุดท้ายน้องแพงตอนนั้นนึกว่าจะรอดแล้วนะส
7: ุ
6: ดท้ายจ่ายให้เขาไป16,700 นั่นแหละแล้วก
7: ็สแกนพร้อมเพลย์เลยค
6: ่
7: ะ
6: ใช่แลกกับคอร์สที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจะต้องทำให้ประมาณกี่ครั้งนะ
7: 18ครั้ง
6: แต่ถึงเวลาจริงเหลือประมาณ5ครั้ง
7: 5-6 ครั้ง
6: เออแล้วเพราะว่าน้องแพงบอกว่าเหมือนเขารวบเอา18เนี่ยเหมือนว่ามาทำมารวบแล้วเป็นแบบน้อยครั้งลงอ่ะแต่ว่ารวบหลายวิตามินขึ้น
7: แต่ก็แพงอยู่นะแพงนะเว้ยแค่ผักวิตามินแบบ 2-3 อย่าง
6: แต่ว่านี่เพิ่งไปทำมาครั้งเดียวเราก็รู้สึกว่ายังไม่เห็นผลอะไรทั้งสิ้นทีเนี้ยเขาบอกว่า
7: แต่อึดอัดไง
6: ใช่พอไปทำอ่ะก็ยังมีเซลล์มาขายอยู่ข้างในอีก
7: ยายคนเดิม
6: ในห้องที่ทำ
7: ที่เคยตกเราตกยายแพงได้
6: แล้วเพื่อนที่มารอเป็นเพื่อนก็ไม่ได้นั่งรอในคลินิกต้องไปยืนอยู่หน้าคลินิกอันนี้พี่ว่าเกินไปเหมือนกัน
7: ไม่ให้คนที่มาเป็นเพื่อนนั่งรอนั่ง
6: ใช่ทีนี้แพงถามว่าจะทำยังไงดีคะตอนนี้หนูอยากจะกลับไปทำอีก4ครั้งที่มันเหลือเพราะว่าเสียดายตังค์จ่ายตังค์ไปแล้วแต่หนูก็กลัวว่าเดี๋ยวถ้าโดนแบบนี้อีกหนูอึดอัดหนูไม่สบายใจหนูควรจะรับมือยังไงดีชาวพุทธเรียนส่งมาเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างพี่หอม
7: น้องแพนพูดตรงๆไปเลยว่าเรามาใช้บริการเราไม่ชอบวิธีการแบบนี้
6: ไม่ต้องเอาบัตรและโทรศัพท์ไปตอนไปทำเพราะจะได้โอนตังค์ไม่ได
7: ้อันนี้ดูหนีปัญหาไป
5: บอกว่าไม่มีเงินบอกพ่อแม่ไม่โอนตังค์ให้
6: ยังเรียนอยู่แล้วก็
7: ต้องใช้เหตุการณ์นี้ฝึกตอบโต้ในสิทธิ์ของเราอันนี้ถูกต้
5: อง
7: กูไม่ซื้อ
6: เราก็จะวิธีพูดว่าไม่มีเงินเบะปากใส่แล้วเดินแยกย้ายออกมาเลย
7: จะโดนตบเอาอย่า
6: ไม่มีเงินได้แต่อย่าเบะปากเลยนะคะ
7: ค่ะ
6: แล้วนี่ทริคอันนี้พี่ใช้ทริคการเลี่ยงคือไม่คุยไม่มองไม่สบตาเขาพูดอะไรก็ไม่ต้องสนใจค่ะเดินผ่านไปเลยเนี่ยพี่
5: ใ
6: ช้เหมือนแบบอากาศสะท้านอ่ะแล้วเขาจะไม่ทำอะไรเราอ่ะมารับสายแพงต่อน้องแพง
8: พี่
6: โอเคเดี๋ยวพวกพี่เข้าคำปรึกษาเลยเน
8: า
6: ะ
8: นะเดี๋ยวขอนิดนึงนะคะพี่พอดีว่าอ่านคอมเมนต์อยู่พอดีแล้วพอดีเห็นพี่คอมเมนต์มาก็คือเรื่องที่บอกว่าไม่มีตังค์คือเราไอตอนที่เราไปวันเสาร์อะค่ะแล้วเราก็บอกว่าแบบนี่เพิ่งฟื้นคอร์สไปเมื่อวานคือแบบไม่อยากใช้เงินแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยไม่หรอกมั้งเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องมีเพราะว่าดูจากแบบเนี่ยแค่กระเป๋าน้องก็ซื้อคอร์สที่ได้สบายแบบเนี้ยค่ะแล้วก็หนูก็แหกแบบน
5: ี้มันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่เรา
7: ใช่
5: เราจิตอ่อนนะ
7: ปฏิเสธให
6: ้เป็นถึงหนูจะใส่เพชรมาแต่ว่าหนูไม่อยากทำแล้วก็จะไม่อยากทำ
5: ใช่อ๋อนี่กระเป๋าก็ไม่มีแล้วค่ะซื้อไปหมดแล้วเนี่ยซื้อกระเป๋าไปหมดแล้ว
7: หนูไม่ซื้อค่ะ
5: จิตอ่อนเองอะลูก
6: ก็แถวนี้แหละหนูถึงต้องโทรมา
8: พอเดินพูดแบบนี้ก็ไม่รู้จะใช้มุกอะไรต่อ
5: หนูอ่อนแอเกินไป
7: ไม่ต้องใช้มุกไม่ซื้อคือไม่ซื้อ
6: ใช่จริงๆแล้ว
5: ใช
6: ่จริงๆแล้วอ่ะหนูไม่จำเป็นต้องอ้างอะไรทั้งสิ้นเลยหรือป่ะหนูแค่พูดว่าไม่ซื้อแล้วค่ะจะมาทำให้ครบที่ซื้อไปแล้วจะไม่ซื้อแล้วค่ะจริงๆอ่ะ
7: แค่นี้เลยจริงๆประโยคนี้เลย
6: เขาจะทำอะไรหนูไม่ได้จริงๆ
7: ไม่ซื้อค่ะเอาจริงนะแค่คำว่าไม่ซื้อค่ะ
6: แต่เดี๋ยวว่าพี่ว่าเขาก็จะพยายามแบบว่าหวานล้อมอีกแต่หนู
7: ไม
6: ่
7: ซื้อค่ะ แต่หนูยิ้มนะลูกไม่ซื้อค่ะ
6: เอามาให้คำแนะนำทีละคนเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วน้องแพง
8: ไม่มีละ
6: โอเคอ้าวใครก่อนคะคนแรก
8: พี่เผือกแต่ได
5: ้ก็อดทนนะอดทนไปทำให้มันครบคืออย่างน้อย เสียเงินไปแล้วจะได้ผลไม่ได้ผลก็ยังได้ใช้บริการเนาะก็หูทวนลมไว้ครับฟังไปแล้วก็บอกไม่ตังค์แล้วค่ะเนี่ยคอร์สเนี้ยก็ที่บ้านด่าละหมอโดนคุณแม่คุณพ่อด่าละว่าซื้อมาได้ยังไงตั้ง 15,000 อ้างพ่ออ้างแม่ไปแล้วก็ทำให้มันครบแค่นั้นเองเดี๋ยวทำครบก็คงไม่ได้ต่อแล้วค่ะอะไรเงี้ยเขาพูดไปแต่ประคับประคองไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรโปะใส่หน้าเราตอนเนี้ยบวนน้ำลายลงมาเปล่า
7: ไม่ได้สิ
5: เหมือนแบบ
7: มันต้อง
5: อ่ะเขาบอกอย่ามีเรื่องที่ร้านอาหารก่อนที่จะเช็คบินอย่างเงี้ยก่อนที่จะเสิร์ฟหมด
7: เราจะได้กินพิซซ่าน้ำลาย
5: เออก็ประคับประคองไปก่อนแบบโอ้ยยังไม่มีเงินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูพอหมดคอร์สแล้วเดี๋ยวว่ากันเออแล้วพอวันหมดคอร์สก็บอกพ่อแม่ไม่ให้เมื่อวานแม่ตีก็ได้พ่อตีก็ได
7: ้พี่เชื่อว่าเราต้องตีกับพ่อได
5: ้โอ้นี่โดนฟาดมาแล้ว
6: เดี๋ยวเราจะเข้าใจเขาจะไม
5: ่เออนะตอนนี้ผลัดไปก่อนว่าเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวว่ากันแล้วพอเขามาพรีเซนต์อะไรก็ทำเหมือนฮะคะอ๋อไม่ได้ฟังเท่าไหร่เลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวทำเสร็จก่อนค่อยว่ากันอะไรเงี้ยผัดไปเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าไอ้คนนี้ไม่เอาละคือตอนนี้เราโดนอยู่เพราะว่าเขาขายเราได้ไงบอกนี่ขนาดแหมบอกไม่มีเงินบอกไม่มีอะไรนัดเพื่อนไว้เลยยังกดมันได้ตั้ง 15,000 ตอนนี้มันอยู่ในบ้านเราแล้วคราวเนี้ยมันยิ่งเราโดนเรากล่อมสบายเลยเข้มแข็งครับ
8: ขอบคุณครับ
5: เออเด็ดขาดครับโอเคใครต่อจ๊ะ
8: พี่เติ้ลแก
5: เ
8: ลย
5: พี่เติ้ล
6: จริงๆแพงต้องจิตแข็งอะแต่ก็รู้แหละว่าแพงทำไม่ได้เพราะถ้าแพงจิตแข็งได้ก็จะไม่
5: โดน
6: ไม่มีปัญหาสายนี้วิธีเอาตัวรอดก็คือแพงต้องพูดอย่างนี้เลยว่าหนูขอดู5ครั้งนี้ก่อนว่ามันจะได้ผลกับหน้าหนูขนาดไหน
7: โอ้เขียนเหมือนกันอีกแล้วได้ขอดูผลก่อนอะไรวันนี้เออจริงๆมาทำสองคนก็ได้นะ
5: ความเห็นมันเดียวกัน
7: เนี่ยขอดูผลก่อนนะคะนี่เขียนไว้เนี่ย
6: จริงเพราะว่าพี่ว่าในมุมนึงคือมันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องตั้งใจทำให้หน้าหนูออกมาดีที่ส
7: ุดเติมให้เรา
6: ใช่บอกว่าเนี่ยหนูขอดูก่อน5ครั้งเนี่ยว่ามันแบบ
5: ครั้งแรกยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลย
7: ทีนี้ใส่สเตียรอยด์เลย
6: หน้าลอกหน้าไหมบอกว่าเนี่ยแล้วก็เนี่ยดูขอดูก่อนนะคะขอดูก่อนจนครั้งที่5ถ้าหนูเปรี้ยวจริงๆอ่ะหนูบอกว่า
5: ไม่ได้ผล
6: ไม่ค่อยเวิร์กอะค่ะหนูว่าไม่เป็นไรหนูขอคิดก่อนเลยอะหนูขอกลับบ้านเลย
5: แต่
6: รอ
5: ให้เขาเช็ดยาอะไรออก
6: ใช่
5: นะ
6: ระ
5: ว
6: ัง
5: โดนบ้วน
6: ได้ไหมไหวไหมแพง
7: อันนี้ดูจะแบบไม่ยากเกินไป
6: ใช่เหมือนว่าหนูจะทำได้ไหม
8: ไหวไหวค่ะเพราะว่ามีตัวหนึ่งที่เหมือนเขาทำให้แบบแถมให้แล้วหนูก็พูดไปตรงๆว่าเคยทำที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่าชอบที่นู่นมากกว่า
6: ก็เก่งกล้าพูดนะแต่ว่าพี่จะติดใจนิดนึงเรื่องที่เพื่อนไม่มานั่งในคลินิกได้เนี่ยพี่งงมาก
5: ที่มันเล็กเปล่า
7: ที่มันเล็กใช่ไหม
8: มันก็เล็กแต่มันก็ไม่ได้มีลูกค้าค่ะพี
6: ่แต่เล็กยังไงก็ตามคนมันต้องนั่งได้สิเว้ย
5: คนมาร
6: อแล้วดูคลินิกแล้วก็ไม่ใช่คลินิกกระดองกระแดงกระปองกระแปง
5: นะ
6: ใช
5: ่ใ
6: ช่
5: เตอร์ระดับท็อปนะเอลิสนะ
6: แต่ว่าพี่บอกไปก่อนว่าวิธีพี่อ่ะครั้งสุดท้ายแพงต้องแบบตั้งกำแพงแบบทะลุมิติไปเลยนะเนื้อหอมไหมเพราะว่าเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ดิววันสุดท้ายมันได้อะ
7: แต่เขาจะมีวิธีการรวบรัดว่าเนี่ยเดี๋ยวมันหมดเขตวันนี้แล้วนะที่จะต้องจ่ายราคาเนี้ยแพ้ก็บอกเลยหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินค่ะ
5: นี
7: ่หนูขอดูผลลัพธ์ที่ทำออกมาให้ดีก็พอแล้วพอวันที่5นะมึงมึงเจอคอสแสนแน่
6: น่าจะมาเป็น10คนก็ได้แล้วถ้าสุดท้ายแพงไม่ไหวจริงพี่ให้ไม่รู้นะมันอาจจะดูโง่แพงวิ่งออกมาได้เลย
5: วิ่งหนีเลยเหรอ
6: กูวิ่งออกมาสิทำเสร็จแล้ววิ่งออกมาเลยเขาจะทำอะไรหนูได้ล่ะหนูจ่ายตังค์หมดแล้วอ่ะถูกไหมกล้าไหม
8: คือจริงๆมีอีกวิธีนึงที่พอดีว่าคุณแฟนเนี่ยเป็นแบบเป็นตำรวจก็เลยเพื่อนหนูก็เลยแนะนำว่าให้แฟนใส่ชุดตำรวจแล้วแบบไปเอาออกมา
5: ก็ได
7: ้แฟนออกมา5ครั้งเหรอ
5: ไม่
6: ครั้งสุดท้าย
5: พ
6: ี่ว่าไม่ครั้งสุดท้ายอ่ะให้แฟนรออยู่หน้าร้านเลยหรือจริงเข้ามานั่งได้แหละพี่บอกว่าเนี่ยแฟนรออยู่เดี๋ยวหนูเอาไปคุยแป๊บนึงแล้วหนูก็ไปเลยจบ
5: ได้เหมือนกันนะ
6: สำหรับพี่เท่านี
7: ้ถ้าเกิดครั้งที่5หนูไม่ต้องแคร์แล้วลูก
6: ขอให
7: ้มันพูดอะไรหนูสามารถเดินออกมาได้เลย
6: อ่ะพี่หอม
7: คุณพี่ทำงานทุกวันเลยเหรอคะมีประกันสุขภาพหรือยังคะเนี่ย
5: ค ขายกลับเหรอ
6: พลิกให้เรากล้า
7: พี่ไม่มีตังค์อย่างคุณพี่อ่ะ
5: มีอยู่แล้วล่ะ
7: ดูผิวพรรณก็รู้ว่ามีตังค์
6: คอร์สนึงขายได้ตั้งเท่าไหร
7: ่เอออุ๊ยขายคอร์สเก่งมากเลยอ่ะอันนี้มีประกันสุขภาพยังอันนี้คุ้มมากเลยนะคะตัวเนี้ยของ AIR ค่ะเออมีFWH ด้วยค่ะดิฉันมีหลายอันเลยค่ะอะไรเง
5: ี้
7: ย
5: ยี่ห้อปลอมเหมือนกันเลย
7: ก็ลองดูขายกลับขายมาขายกลับไม่โกงอันนี้คือใช้ได้ก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้
5: ไม่คิดถึงคำนี้ว่ะ
7: ขายมาขายกลับจ้ะเออแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่ว่าของพี่เติ้ล
5: อ
7: ะใช้ได้
5: ไ
7: หวใช้ได้จริงใช้ได้จริงที่บอกกับแพงนะกลับอีกอันนึงก็คือแค่ตอบว่ายังไม่ซื้อค่ะแล้วเขาพูดอะไรก็พูดไปเลยก็คือนอนรอนอนทำโดยที่เราไม่ตอบเว้ยแล้วพอเขาถามอะไรอย่างงี้ก
5: ็
7: ยังไม่ซื้อค่ะตอบประโยคเดิมยังไม่ซื้อค่ะ
5: เดี๋ยวเขาก็ท้อเองแหละเขาดูทรงแล้วไม่น่าได้แน่ๆก็ไปเองแหละ
7: นั่นแหละ
8: ถ้าหนูแบบใส่หูฟังไปเลยจะดูแย่
7: ไม่แย่
6: นี่ก็ได้นะเออกำลังจะพูดอยู่ด้วยว่าใส่หูก็ได้นะตอนทำอ่ะ
7: เ
6: พลินๆแล้วหลับไปเลยพี่หลับประจำ
7: แต่เวลาที่เรานอนทำอ่ะเขาไม่ควรมาพูดอะไรกับเ
6: ราใช่จริงมันเป็นเวลาขนาดไฟเขายังดิมให้เลยนะ
7: ใช่ไ
6: หมมันควรเป็นเวลาพักผ่อนของเราอ่ะ
7: เมื่อเขาถามหรืออะไรเงี้ยก็บอกว่ายังค่ะยังไม่ซื้อค่ะพูดแค่เนี้ยยังค่ะยังไม่ซื้อค่ะยังค่ะยังไม่

0: ไม่พี่หอมหมายถึงว่าให้สร้างริงโทนมาเลยอย่ามายุ่งอย่ามาขายขอคุณนอนเงียบๆอย่างเงี้ย
1: จ่ายไป 15,000 แล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วหนูก็มองหน้าเขา
0: ลงทุนจังเลยวะแต่ให้ AI แต่งแป๊บเดียว
2: เหรอไม่แต่เอาจริงคำว่ายังค่ะยังไม่ซื้อเนี่ยจบแล้วนะ
0: ใช
2: ่พูดได้เลยแพงพูดได้เลยแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจแล้วยิ้
0: ม
1: แพงต้องนึกว่าไม่มีทางที่เขาจะควักเงินจากกระเป๋าออกไปได้โดยเฉพาะเงินในอากาศมันอยู่ในมือถือเราด้วยอ่ะถ้าหนูไม่กดให้เขาแค่นี้เลยเขาไม่ได้วางยาหนูเขาไม่ควักมือหนูออกมานึกออกไหมทุกอย่างมันคืออยู่ที่มือหนูทั้งนั้น
0: โดนไปอีก 15,000
1: นะแพง
2: แล้วมันก็เป็นการฝึกแพงด้วยนะในเรื่องของการปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการ
0: สำคัญสกิลนี้สำคัญ
2: มันไม่ใช่แค่กับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์เดียวกับทุกๆเหตุการณ์ที่หนูจะต้องออกไปทำงาน
0: ใช่
2: ฉะนั้นหนูต้องฝึกสกิลนี้จ้ะเริ่มจากอีคลินิกนี
0: ้
1: หนูต้องนึกว่าคนพวกนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตหนูเลยแพงนึกออกไหม
2: แล้วเขาต้องเคารพ
1: ใช
2: ่เวลาและพื้นที่ของเรา
1: หนูจะอิกนอร์เขายังไงก็ตามมันคือสิทธิ์ของหนูเลย
2: ตามนั้นนะ
1: สู้นะลูกแพง
3: คุณค่ะ
1: พี่ต้องอัปเดตไหมเนี่ย
2: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
1: เอาละ
2: คนแบบนี้ถ้าไปอยู่ในออฟฟิศนะใช้งานง่ายมากชีวิต
0: แล้วจิตอ่อนเนี่ยแล้วก็เกรงใจ
2: ที่เกรงใจ
0: ที่เกรงใจคน
2: มันมีพี่เกลือจะชวนไปเรียนเขาเรียกคอร์สนพลักษ์หมายความว่าคอร์สที่นิสัยคน9คน9ประเภทอ่ะ
1: นพลักษ์ใช่ไหมรัก 9
2: จะได้รู้ว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆเรามองว่าเรื่องแบบนี้มันเรื่องง่ายมากแต่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขามากๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเคต่อไปผู้ชาย
2: คุณลุง
1: คุณลุงนะคะของเหมยลี่
2: ค
1: ุ
2: ณลุงตุ๊กตุ๊กวันนี
1: ้คุณลุงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณลุงคุณลุงคือคนที่ขับตุ๊กๆหรือเปล่าหนูขอโทษ
0: ไม่ใช่
1: คุณลุงถ้าจะราคาตุ๊กๆเท่ากับ First Class คุณลุงจะทำยังไงคะ
4: ผมหารถใหม่ดีกว่าครับ
2: อุ้ยเลี้ยงกันมา
0: หารถใหม่เยอะนะ
2: คุณลุงอายุเท่าไหร่คะ
4: 42ครับผม
2: 42เธอเพื่อนมา
0: น้องจ้ะ
2: น้องลุงเราจะเรียกว่าอะไรเรียกลุงแล้วกันเนาะลุงจ๋าวันนี้มีอะไรจ๋าให้พวกเรารับใช
4: ้คือก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟนิดนึงอะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนอกใจอะครับผม
0: ก็
4: คือผมเนี่ยคบกับแฟนมาก็ประมาณ13ปีอะครับมีลูกผู้ชาย1คนครับผมตอนนี้ลูกชายก็อายุ8ขวบแล้วครับผม
2: ค่ะ
4: ขวบนะครับผมก็เริ่มผิดสังเกตแฟนนะครับผมมาสักระยะหนึ่งแต่ผมก็เป็นคนที่มีเซนส์นะครับผมว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราคบกันมาตั้ง13ปีแล้วมีลูกแล้วด้วยก็เริ่มตรวจสอบโทรศัพท์เขาครับตอนเวลาที่เขาหลับอะไรเนี้ยครับผม
5: อาการมันเป็นไงครับช่วงที่เราสงสัย
4: เวลาเขารับโทรศัพท์เนี่ยครับผมเขาจะไม่ค่อยอยู่กับใกล้ๆบุคคลอื่นจะเดินออกห่างออกไปตลอดทุกครั้งครับ
1: โ
2: อ้
1: โห
2: ชัดเกินแฟนอายุเท่าไหร่คะคุณลุง
4: แฟนอายุตอนนี้40ครับ
2: แล้วก็ประมาณรุ่นๆกัน
0: ก็คือจะไปรับโทรศัพท์ไกลๆไม่ว่าจะอยู่ในบ้านนอกบ้านอย่างเงี
4: ้
0: ยนะ
4: ใช่ครับผมถ้าอยู่ในบ้านถ้านั่งดูหนังด้วยกันถ้าโทรศัพท์เข้าก็จะเดินขึ้นข้างบน
0: โอ้โห
1: คุณลุงเคยถามเขาไหมคะ
0: ทำไมต้องไปรับ
1: เนี่ยใครมีสายอะไรเนี่ย
4: ไปถามผมเข้าใจนะครับว่าการงานที่เขาทำอ่ะมันเป็นงานที่ต้องคอนแทคกับลูกค้าคอนแทคกับลูกค้าครับเป็นส่วนมาก
2: เดี๋ยวต้องใช้บรรยากาศเงียบๆในการพูดคุย
4: แต่การที่สายที่โทรเข้ามาจะโทรผ่านอินสตาแกรมหมดเลยครับไม่ใช่เป็นเบอร
1: ์มันฟังเสียงแล้วมันรู
0: ้
1: ใช่ไหมว่าโทรจากอินสตาแกรม
4: ใช่ครับโทรจากอินสตาแกรมครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าไงคะที่เหมือนเขาได้อธิบายไหมอ้าวแล้วทำไมลูกค้าต้องอินสตาแกรม
4: ก็ผมบอกว่าทำไมต้องเดินต้องเดินออกไปคุยข้างนอกคุยแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่อยากคุยตรงนี้เพราะคุยเรื่องงานแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องครับผมคุยไม่รู้เรื่องผมก็โอเคก็ปล่อยผ่านไปจนมันหลายครั้งเกินนะครับผมจนวันนึงอ่ะเรานั่งขับรถด้วยกันแล้วเขาก็น่าอาจจะต่อบลูทูธกับรถแล้วเบอร์ที่ผมสงสัยเนี่ยโทรเข้ามาแล้วชื่อมันก็เด้งขึ้นมาที่หน้าจอรถเลย

0: ผมก็เห็นเขาก็ตกใจรีบปิดโทรศัพท์ก่อนผมก็ผมไม่พูดอะไรผมเดี๋ยวตอนนั้นคือผมก็สั่นไปหมดแล้วครับสั่นไปหมดแล้วอยากจะถามอยากจะอะไรแบบนี้แต่ว่าผมพยายามกดใจเพราะมีลูกนั่งอยู่ด้านหลังด้วยก็เลยไม่ครับผม
1: นั่นเป็นชื่อผู้ชายเหรอคะใน
0: ใช่ครับใช่ครับผมเป็นชื่อผู้ชายขึ้นมาเลย
1: โอเค
2: แล้วเขาก็กดตัดแต่ไม่รับ
0: ใช่ครับกดที่ไม่ให้มันเชื่อมต่อกับรถนะครับผมแต่กดตัด
3: โอเค
0: เพราะลูกนี้ลูกลนนะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นคือผมก็ตัดสินใจว่ามันลักษณะนี้มันไม่ใช่แล้วผมก็เลยต้องหาหลักการเลขผลผมก็เลยซื้อตัว GPS นะครับ
3: ครับ
0: ติดที่รถเลยครับผมติดที่รถติดที่รถพอผมติดได้ติดตอน4 โมงเย็นผมเลิกงานผมติดปุ๊บเขาก็เลยมาบอกเดี๋ยวออกจะไปกินส้มตำกับเพื่อนนะจะไปรับเพื่อนที่แอร์พอร์ตผมก็โอเคผมก็ เขาก็ขับไปเนี่ยยังไม่เข้าสนามบินก่อนจอดรออยู่ได้จนน่าจะคนนั้นเขาเพิ่งลงเครื่องเขาก็ขับเข้าไปรับที่ผู้โดยสารนะครับผมผมก็เลยบอกลูกว่าเดี๋ยวป๊าออกไปซื้ออะไรกินหน่อยนะครับลูกอยู่คนเดียวได้เนาะเขาก็บอกครับเขาอยู่ได้ผมก็ขับรถออกมาดักรอเส้นทางที่จะเข้าในเมืองนะครับผมรถผ่านรถเขาวิ่งผ่านผมก็ตามเลยครับแต่ว่าตามห่างตามไปปุ๊บแต่ผมก็ขับช้ามากเขาไปถึงที่ร้านได้ประมาณได้10-20 นาทีผมตัดสินใจว่าคือผมเห็นแล้วว่ารถจอดตรงนั้นแต่ว่าผมไม่เข้าไปก่อนดูให้แน่ใจว่าเขามากับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายตกลงผมเห็นก็เป็นผู้ชายครับพี่เป็นผู้ชายเดินแบบผู้ชายเดินเกาะเอวเขาออกมาผมก็เป็นละผมก็ตัดสินใจโทรหาคุณพ่อของเขาว่าพ่อครับผมจับผิดแล้วครับเขามีคนอื่นจริง
3: ๆ
0: ผมก็ขับรถกลับบ้านเลยกลับไปร้องกับลูกครับไปร้องกับลูกว่ามาม่าทำแบบนี้นะผมก็บอกลูกตามตรงเลยครับว่าลูกก็ร้องลูกก็บอกว่าป้าไม่ต้องร้องป้าไม่ต้องร้อง อะไรแบบนี้จนเรื่องที่พีคอีกทีนึงก็คือตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุผมคือผมทำงานจันทร์ถึงศุกร์พอวันเสาร์เนี่ยผมก็จะไปทำงานอีกที่นึงเป็นบริษัทของเขาอะครับก่อนกลับบ้านผมเกิดอุบัติเหตุผมก็โทรหาเขาแล้วว่าผมเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เขาก็เรียกรถฉุกเฉินให้ผมก็ไปนอนโรงพยาบาลประมาณสัปดาห์นิดๆครับผมระหว่างที่นอนเขาก็ไปๆมาๆโดยไม่ได้อยู่กับผมตลอดจนมีวันหนึ่งที่เขามาแล้วเขามาถึงเขานั่งสักพักหนึ่งผมก็จะลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำผมเห็นซองที่แบบซองที่ผมก็คุ้นชินนะครับซองแบบนี
1: ้ถุงยาฮะ
0: ไม่ใช่ครับผมหยิบเข้าไปแล้วก็พาเข้าไปในห้องน้ำผมเปิดดูปุ๊บผมก็สงสัยแล้วผมก็เสิร์ชหาว่าไอตัวยานี่คืออะไรก็คือเป็นยาคุมฉุกเฉินครับผมยืนร้องในห้องน้ำอ่ะพี่ยืนร้องในห้องน้ำบีบจนสายน้ำเกลือเลือดเดมเลือดแบบย้อนกลับขึ้นมานะครับ
3: แล้วคือตลอดเวลาเขาไม่รู้ว่าเรารู้เลยนะฮะแม้กระทั่งเราไปคุยกับลูกแล้ว
0: ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าผมรู้ผมพยายามเก็บที่เก็บจนเหมือนจะบ้าครับ
1: อ๋อใช่คุณพ่อไม่ได้คุยกับ
2: ไม่แต่คุณพ่อของฝ่ายหญิงก็ไม่ได้บอกฝ่ายหญิงหรอ
0: ณตอนนั้นยังครับยังไม่ได้บอกเพราะว่าพ่อแกก็จะจับด้วยว่ามันมีจริงหรือเปล่า
2: จริงไหมโอเคอ๋อจะจับกัน
1: คุณลุง
0: ใช่ครับแล้วมันจะมาพีคตอนที่ผมไปจับเขาที่เขาบอกผมว่าเขาไปทำงานอีกที่นึงแต่ผมดู GPS เขากลับไปอีกที่นึงก็ตามเขาไปแต่ผมไปแล้วที่จอดรถมันไม่มีเลยที่ร้านที่เขาอยู่ครับผมก็เลยให้น้องที่ทำงานเนี่ยขึ้นไปก่อนแต่เขาดันจำน้องที่ทำงานได
3: ้
0: เขาก็เลยแยกย้ายตรงนั้นก็คือทะเลาะกันหนักมากทะเลาะกันจนแบบจับมือกันผลักกันผมแย่งโทรศัพท์มาได้ระหว่างที่ผมแย่งโทรศัพท์ได้ก็ยังมีผู้ชายโทรเข้ามาอีกโทรในโทรศัพท์เขา
3: แล้วเขายอมรับไหมเนี่ย
0: ไม่ยอมรับเลยครับไม่ยอมรับเลยสักคนนึงเขาบอกว่าเป็นคนที่ดีลงานหมดเลยผมก็เลยพาไปบ้านคุณพ่อเขาไปคุยกันเขาบอกว่าผมลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเขาคือโทษผมอย่างเดียวเลยแต่ว่าคุณพ่อฝั่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้โทษผมเข้าข้างผมทุกอย่างเขาบอกว่าผมเป็นสามีเขาสามารถที่จะทำได
3: ้
0: เขาก็กรี๊ดเขาโวยวายพ่อก็ไม่ฟังจนผมว่าโอเคครับพ่อทั้งนั้นผมขอถอยก่อนวันนี้ผมเขาก็นอนที่บ้านพ่อผมก็กลับไปบ้านอีกหลังนึง
1: เขายอมรับไหมครับว่าเขามีชู
0: ้ไม่ยอมรับครับ
3: อ้าวที่เราไปเห็นเดินจับเอวกันเราได้บอกไหม
0: บอกครับตอนนั้นบอก
3: แล้วเขาบอกว่าอะไร
0: เขาบอกว่าเพื่อนไปคุยงานกัน
3: คุยงานแต่จับเอวนะ
2: คือถ้ามันไม่ได้จับเข้าใช่ค่ะหนังคาเขา
1: ถ้าไม่ได้เห็นบนเตียงว่าทำอะไรกันอยู่ก็คงไม่ยอมพูด
2: หรือพูดต่อหน้าผู้ชายคนนั้นไง
1: โอเค
0: แต่คือการกระทำของเขาทุกอย่างผมเห็นหมดครับผมเห็นหมด
3: แล้วเขาแก้ตัวว่าอะไรเพื่อนอย่างเงี้ยหรอเพื่อนจับเอวกันหรอ
0: เพื่อนครับเพื่อนที่อยากไปคุยดีลงานคือทำเขาจะทำงานโลจิสติกครับผมเพื่อนไปดีลตอนมันมีครั้งหนึ่งที่คุยกับคุณพ่อผมบอกว่าให้โทรเบอร์ที่ว่าเคยโทรเข้ามาได้ไห
3: ม
0: ให้โทรเลยว่าเป็นคนที่ทำงานหรือเปล่าเขาก็ไม่โทรเขาบอกว่าไม่ใช่สิทธิ์อะไรของคุณของผมที่จะให้เขาโทร
3: ก็ชัดเน
2: า
3: ะ
2: และณปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะ
0: ณปัจจุบันนี้มันพีคอีกทีนึงคือตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาลแล้วผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านแต่ผมก็ติดกล้องที่บ้านอีกผมติดกล้องเขาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งคนที่สาม
2: บ
0: ้านโอ้โหได้ยินทั้งเสียงได้ยินทั้งภาพก็เห็นเพราะผมซูมเพราะเขานอนหันโทรศัพท์ไปหากล้องผมซูมเขาคุยกันเหมือนแบบมันไม่ผิดอ่ะเขาคุยกันแบบการกระทำของเขาทั้งสองคนมันไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดเลยคือผมเป็นคนโง่ไปเลยครับ
2: เราได้เรคคอร์ดไหม
3: ได้แคปได้อะไรไว้ไหม
0: ผมมีหลักฐานหมดครับทั้ง GPS ที่เขาไปไหนมาไหนผมเก็บไว้หมด
2: เราได้เปิดให้เขาดูไหมคะ
0: ผมไม่เปิดครับผมไม่เปิดเพราะว่าผมเป็นห่วงความรู้สึกลูกมากครับผมจะโฟกัสที่ลูกมาก
1: อยากจะถามเหมือนวันนั้นที่ไปคุณลุงไปร้องไห้กับลูกนี่คุณลุงบอกเรื่องราวของแม่เขาให้เขาฟัง
0: ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับผมแค่บอกว่ามาม่าทำแบบนี้กับป้าป้ามาม่าทำแบบนี้กับป้าอะไรไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าป้าป้าไม่ต้องร้องป้าป้าร้องทำไม
2: เขายังไม่เข้าใจ
0: ใช่ครับเขายังไม่เข้าใจ
2: แล้วตอนนี้สถานการณ์สภาพจิตใจลูกเป็นยังไงคะ
0: ผมเข้าไปเจอลูกตลอดนะครับแต่ลูกก็ผมคือเขาเหมือนเขาห่วงความรู้สึกผมแล้วก็มันห่วงความรู้สึกคุณแม่เขาด้วยเขาเหมือนคล้ายๆแบบดูแววตาแล้วแบบไม่ค่อยมีความสุขครับเพราะว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดผมจะสนิท กับลูกมากเพราะว่าแม่เขาจะไม่ค่อยดูแลลูกเท่าไหร่ครับ
1: เอาแม่ก็ไม่สนใจลูกอะคะ
0: ใช่ครับคือไม่ค่อยสนใจช่วงตอนณตอนนี้ผมก็สืบอยู่เขาก็ไปฝากไว้กับพ่อไปฝากไว้กับภรรยาของพี่เขาอีกทีนึง
2: ตอนนี้คือคุณลุงกับภรรยาอยู่ด้วยกันไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วครับก็คือตอนที่พีคที่ผมฟังจากกล้องวงจรปิดที่บ้านนะตอนนั้นเขาแนะนำกันเลยว่าไปเลิกกับเขาก่อนแล้วค่อยมาคบกับผมผู้ชายคนนั้นพูดในกล้องเลยว่า ไปเลิกกับเขาก่อนแล้วมาคบกับผมเลิกกันให้เรียบร้อยทางแฟนของผมก็ได้เดี๋ยวเราจะทำผมก็เลยตัดสินใจโทรหาเขาณตอนนั้นเลยว่าเธอดูเราเหมือนคนโง่เลยเนาะทุกอย่างเรารู้หมดเลยว่าเธอทำอะไรอยู่ณตอนนี
3: ้
0: เขาก็คงจะรู้แล้วว่าผมอะรู้ทุกอย่างเขาก็บอกว่าขอญาติบล็อกนะเขาก็จะสายผมแล้วก็บล็อกผมหมดบล็อกหมดเลยบล
3: ็
0: อกทุกอย่างเลยครับผมก็ตัดสินใจขับรถจากบ้านจากต่างจังหวัดกลับมาที่บ้านครับที่บ้านที่อยู่ผมก็เก็บผ้าเก็บอะไรเลยผมตัดสินใจแล้วว่า ผมยอมเดินออกไปแต่ตัวผมเก็บผ้าเอารถอะไรมาเช่าคอนโดอยู่ครับ
2: จดทะเบียนไหมคะโทษที
0: ไม่ได้จดครับ
1: เดี๋ยวนะคะแล้วอย่างนี้แล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครคะ
2: สิทธิ์ในการดูลูกจะเป็นของใคร
0: ตอนนี้เขาอยู่กับคุณแม่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมสืบดูเขาก็ไม่ค่อยไหวแล้วเหมือนกัน
2: เรื่องการเงินเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าเขาครับ
2: ที่ผ่านมาคุณลุงเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวที่คุณลุงบอกว่าไปทำงานออฟฟิศของแฟนนี่คือเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะ
0: เป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของแต่พอพูดตรงๆคืองานทุกงานที่บริษัทเขามีเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นเพื่อนผมเพื่อนผมก็ยังโทรมาถามผมเลยว่ามึงเป็นแบบนี้แล้วมึงจะให้กูให้งานเขาเหมือนเดิมไหมกูว่าให้เหมือนเดิมแต่พอเขาบริหารงานแล้วมันขาดทุนมันไม่มีกำไรครับผม
1: โอเคสถานการณ์ตอนนี้คือแยกกัน
0: แยกกันแล้วคร
1: ับ เด็กอยู่กับคุณแม่แต่ว่าก็เหมือนกระท่อนกระแท่นอยู่พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้สนใจไปฝากคนอื่นเลี้ยงแล้วก็
0: ใช่ครับ
1: งานก็ยังไม่ค่อยโอเคแล้วเขาไปกับผู้ชายคนใหม่หรือยังคุณลุงทราบเรื่องนี้ไหม
0: ทราบครับมีคนบอกผมตลอดตอนนี้เขาเดินหน้าครับแต่ว่าผมยังอยู่ที่เดิมผมอยู่ที่เดิม
1: โอเคแล้วสถานการณ์ที่โทรหาเราวันนี้มันเกิดอะไรต่อไหมคะที่ต้องปรึกษากับเรา
0: เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเขาใช้ TikTok ของลูกครับอินบ็อกซ์มาผมว่าให้ผมเนี่ยช่วยกดบล็อกเขาทั้งเบอร์ทั้ง Facebook ได้ไหมเผื่อจะได้คุยอะไรกันง่ายขึ้นผมว่าคุยอะไรถ้ามีอะไรสำคัญก็ให้คุยผ่านลูกได้กัน
1: ค
0: ่ะผมเจ็บอะครับผมกว่าที่ผมจะมายืนอยู่ณตอนนี้ได้ผมใช้เวลามากเลยครับผมที่จะทำใจครับ
1: คือเขางอใช่ไหม
2: คำถามวันนี้คือคำถามคุณลุงวันนี้คือ
0: ผมควรที่จะตอบเขาไปไหมเพราะว่าเหมือนเขาพยายามที่จะสืบค้นหาผมตอนนี้ครับผมเหมือนเขาไปที่โรงเรียนนะครับเขาไปรับลูกเขาก็ยังถามแม่ของเพื่อนลูกว่าเจอผมบ้างไหมเขาเป็นยังไงบ้างเพราะผมจะไม่ออกไปไหนเลยผมจะอยู่ทำงานเสร็จผมก็จะกลับคอนโดเลยผมอยู่ที่คอนโดตลอดไม่ออกไปไหนเลยครับผม
2: ฐานะการเงินเราดีกว่าเขาไหมคะคุณลุง
0: ก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เขาคือแค่พูดจริงฐานะเขาอาจจะดีกว่าผมครับแต่ว่าเขาอาจจะบริหารอะไรตรงนั้นไม่เป็นครับผม
1: คุณรู้สึกว่าเขาอยากจะง้อกับมาคืนดีกันนี้ป่ะคะ
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือผมก็บอกน้องว่าผมก็ยังรักเขาอยู่ครับตอนนี้ก็ในสมองก็ยังมีแต่เขา
2: ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะเรื่องว่าเขาง้อเนาะขอมองเป็นสองมุมคือหนึ่งอยากกลับไหมกับสองขอเงินในการดูแลลูก
1: ใช่อาจจะ
2: ด้วย
1: ต้องการติดต่อเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเขาบล็อกก็ไม่ได้คุยกันเลยไง
0: เรื่องของเงินนี้มาตลอดเลยครับผมลูกให้ลูกไปกิน KFC ก็ให้มาขอผมก็โอนให
1: ้หมายว่าระหว่างที่แยกกันเนี่ยนะคะ
0: ใช่ครับระหว่างที่แยกกันไป
3: ถ้าแต่ว่าบอกว่าเขา
0: ก็ขอผม
1: รวย
3: คุณลุงบอกว่าเขาน่าจะมีฐานะดีกว่าด้วยซ้ำเนี่ยมัน
0: ใช่ครับแต่ตอนที่ก่อนที่เราจะเลิกกันอ่ะเราก็บอกก็ได้คุยกันนิดนึงว่าคือถ้าผมออกจากบ้านนี้แล้วเนี่ยผมจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมรับผิดชอบเพราะผมไม่ได้เป็นคนผิดผมก็คิดเหมือนกันว่าครอบครัวผมสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับ
2: คำถามคุณลุงอีกทีนึงสิว่าคุณลุงจะเอายังไงใช่ไหม
1: คือตอนนี้ที่เขาติดต่อมาว่าจะขอให้อันบล็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: จะทำหรือไม่ทำดีแล้วจะยังไงต่อประมาณนี้ป่ะคะ
0: ใช่ครับจะได้ไปคุยอะไรแบบนี้หรือเปล่า
2: เรื่องนี้เกิดมานานยังคะยัง
0: จะเข้าปีแล้วครับจะเข้า1ปีแล้ว
2: ที่เขานอกใจเราประมาณปีนึงแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
3: อีกทีนะฮะขออภัยถ้าจับใจความยังไม่ค่อยนั่นแล้วสุดท้ายเขามียอมรับบ้างยังฮะเนี่ยว่าเขาทำเนี่ย
0: ไม่ยอมรับกับผม
3: จนถึงทุกวันนี้เหรอครับ
0: ทุกวันใช่ครับแต่ว่าการกระทำของเขา ผมเห็นทุกอย่าง
1: แล้วคุณลุงบอกว่าเขาโกออนกับคนใหม่แล้วใช่ไหมที่บอกเมื่อสักครู
0: ่ใช่ครับใช่ครับ
3: อ้าวเราจะไม่ยอมรับได้ไงอ่ะ
0: ก็ไม่ยอมรับครับไม่ยอม
2: ก็อาจจะแบบว่าเป็นทางการไง
1: ก็อาจจะว่าเริ่มต้นใหม่กับอีกคนนึง
2: เขาก็ไม่ได้ยอมรับ
3: ไม่ได้ทับซ้อน
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างงี้มั้ง
0: ผมรู้ว่าเขามีคนอื่นไปแล้วแต่ว่าเขาไม่มีการที่แบบโพสต์หรือว่าไปไหนกับผู้ชายคนนั้นไม่มีครับแต่เขาจะไปด้วยกันเวลาไปต่างจังหวัดไกลๆแบบนี้ครับจะไปด้วยกัน
1: โอเค
0: ครับผม
2: ถ้าเขามาง้อกลับไปไหมคุณลุง
0: ถ้าเขามาง้อก็ต้องคุยกันนะครับผมต้องคุยกันเยอะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยไว้ใจเขาครับเพราะคนแต่งงานผมก็เคยจับผิดแล้วครั้งนึงเหมือนกัน
2: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นอกใจถูกไหม
0: ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ครับไม่ใช่
1: คนเดียวด้วย
2: เขาก็ไม่เบาเนาะ
1: เลย
2: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ก่อนหน้านั้นเคยมีอีกไหม
0: ไม่มีก่อนอย่างงานครั้งหนึ่งแล้วก็มาเจอตอนนี้เลยที่เล่าให้ทั้งทำ
2: แต่ตอนที่เล่าให้เราฟังในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานี่คือ3คนถูกไหมที่เรารู
0: ้ใช่3คนครับถูกต้องเลย3คน
1: โอเคเอาละค่ะคุณลุงถามใครก่อนคะ
0: ถามคุณเติ้ลก่อนแล้วกันครับผม
1: คุณลุงทำใจได้ขนาดไหนแล้วเนี่ยพี่ขอถามสภาพจิตใจก่อน
0: คือตอนนี้ผมบอกคุณเติ้ลตรงว่าผมต้องไปเอายาที่คุณหมอด้วยเพราะว่าผมกังวลวิตกกังวลเวลานอนกลางคืนแล้วมันจะแบบเข้ามาในหัวเต็มไปหมดนะครับผมผิดอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้แบบนี้
1: ตั้งแต่คุณลุงรักเขาแหละแม้ว่าเขาจะทำในสิ่งที่ถ้าเป็นเต้นหนักเต้นจำถ้าได้มีคุณลุงอ่ะเต้นจะไม่จะยอมเจ็บครั้งเนี้ยเราจะไปหาคนที่ดีกว่านี้จะไม่กลับไปแล้วถ้าฟังจากสิ่งที่เขาทำกับคุณลุงนะถ้าแทนตัวเองไปอ่ะจะขอเจ็บแค่ครั้งนี้แล้วจะไม่กลับไปแล้ว
0: ผมกลัวแล้วครับคุณพี่เต้นผมกลัวแล้วกลัวการมีความรักแล้ว
1: เข้าใจเพราะมันหนักมากแหละกับสิ่งที่คุณลุงเจออ่ะมันหนักมากแล้วก็ไม่เป็นไรไอ้เรื่องความรักครั้งใหม่ว่ากันแต่เอากี่ครั้งนี้ก่อนน่ะว่ายังไงคือตอนแรกอ่ะท่านจะแนะนำว่าก็ปลดล็อกได้นะคุยกับเขาแบบผู้ใหญ่แต่สำหรับท่านน่ะไม่ได้มีช้อยว่าจะกลับไปคืนดีเลยแต่พอฟังว่าคุณลุงยังคงต้องไปหาหมอยังคงต้องไปนี่ท่านว่าคุณลุงอ่ะไม่พร้อม
0: ใช่ผม
1: ถ้าประเมินเร็วๆอ่ะไม่น่าพร้อมที่จะคุยกับเขาตอนนี
0: ้ใช่
1: ก็คิดว่าอย่าคุยเอาเราสบายใจก่อนเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้เขาก็ยังสามารถติดต่อทางอื่นได้ใช่ไหมคะถ้ามีเรื่องลูก
0: ใช่ครับใช่เพราะผมจะไม่บล็อกลูกครับ
1: ก็จนว่าคุณลุงยังไม่พร้อมที่จะคุยแบบที่แบบแข็งแรงมีสติมีเขาเรียกว่าอะไรความพร้อมที่จะคุยกับเขาแบบเผชิญหน้ากับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่ากลัวเหลือเกินนะว่าถ้าคุณลุงกดบล็อกเขาสามารถเข้าหาคุณลุงได้มากๆกลัวว่าคุณลุงจะใจอ่อนแล้วก็กลับไปดีกับเขา
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเขาเปลี่ยนได้อ่ะมันคงโชคดีมากแหละว่าสุดท้ายครอบครัวนี้ได้กลับมาแต่ว่าต้นว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะการที่คุณลุงกลัวไปแล้วอ่ะมันยากมากเลยเนาะที่คุณลุงจะแน่ใจได้ไงว่าเขาจะไม่ทำกับคุณลุงแบบนี้อีก
0: ครับ
1: แต่ว่าอ่ะอันนั้นไม่เป็นไรมันจะเป็นสเต็ปต่อไปแต่ว่าตอนเนี้ยต้นว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยคุณลุงไม่แข็งแรงพอที่จะกลับไปสำหรับเติ้ล
0: ครับ
1: อยู่แบบเอาให้เราโอเคก่อนอะดีกว่าคือตอนนี้ต้องมานะโฟกัสตัวเองโฟกัสลูก
0: ครับ
1: เขาอะปล่อยเขาไปเถอะ
0: ทุกคนก็พูดแบบนี้ครับ
1: เราก็ถ้าอนาคตพอคุณลุงแข็งแรงแล้วต้องอยากให้คุณลุงคุยกับเขาในฐานะแค่พ่อและแม่ไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่ผัวและเมียแล้วอะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ไม่รู้นะถ้าฟังแบบนี้อยากกลับไปเลยค่ะมันน่าจะมีผู้หญิงดีๆรอคุณลุงอยู่นะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะคนต่อไปค่ะ
0: ขอคุณต้นหงอแบงครับผม
2: ไหวไหมอะลุง เอาแรงแค่ไหนอะค่ะ
1: คือ จัดแรงเหรอ
0: แรงคือแรงคือแบบ
2: แรงแต่ตรงมากๆแต่ว่าผมต้องถามว่าคุณลุงรับได้แค่ไหนอะค่ะ เพราะสำหรับหอมผู้หญิงคนนี้คือขยะค่ะในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะคะ
0: ครับ
2: นี่ไม่ใช่ของดีอะค่ะคุณลุง
0: ครับ
2: ในฐานะของภรรยาจริงๆนะคะคือเขาไม่ได้นอกใจไปมีคนคนเดียวเขารักสนุกในการผู้หญิงคนหนึ่งที่พกยาคุมฉุกเฉินได้แล้วเปลี่ยนผู้ชาย3คนในช่วงพีเรียดหรือช่วงเวลาเนี้ยคือชีมาพร้อมซ้ำ
0: ใช่ครับเขาเหมือนการกระทำของเขาเหมือนเขาไม่ได้นึกเลยว่ามันผิดนะครับเขาเหมือนว่ามันถูกที่เขาทำคือมันถูกเอาเขาผมขออนุญาตพูดนิดนึงเขาเคยพูดด้วยว่าดาราก็ยังทำกันเลยทำไมเขา
3: สรุปเขายอมรับนี
0: ่เขายกขึ้นมาแบบนี้
2: ดาราก็คนน่ะนะคะมีทั้งดีและมีทั้งชั่วแต่
1: ดาราดีๆจะไม่ทำ
2: แต่ดาราดีๆจะไม่ทำเช่นเดียวกันกับประชาชนและบุคคลทั่วไปที่ดีๆก็จะไม่ทำพนักงานออฟฟิศที่ดีๆก็ไม่ทำค่ะครูบาอาจารย์นักศึกษาหรือตำแหน่งอาชีพใดก็ตามไม่เกี่ยวกับอาชีพเลยค่ะคนจะดีจะชั่วอยู่ที่สันดาน
0: ใช่ครับใช่
2: ค่ะ
0: ต้องเลยผมแบบขับไปเลย
2: ค่ะในฐานะผู้หญิงด้วยกันหอมยังมองผู้หญิงคนนี้ถ้าเป็นเพื่อนหอมจะแบบว่าอันนี้คือมึงไม่เหมาะที่จะเป็นเมียใครอันนี้หน้าที่ภรรยานะคะคือ
0: จริงครับผม
2: คือใครได้เป็นเมียซวยอ่ะคุณลุงอะอย่างนี้ด้วยกันนะสองที่รับไม่ได้เลยคือฐานะเมียไม่ดีฐานะแม่มึงก็ยังไม่ดีเอาลูกไปฝากคนนั้นคนนี้และเราไปต่างจังหวัดเที่ยวกับผู้ชายในฐานะของแม
0: ่ครับ
2: ไม่ควรทำเลยค่ะฉะนั้นวันนี้หอมไม่รู้ว่าจะหาความน่ารักของผู้หญิงคนนี้ยังไงที่มันพอที่จะเอาผู้ชายดีๆอย่างคุณลุงไปอยู่ด้วย
0: ครับ
2: พี่หอมแนะนำถ้ารักลูกอย่ากลับไป
0: ครับ
2: เพราะลูกเองก็ไม่ควรได้เติบโตกับแม่แบบนี้ที่แม่คนที่จะสั่งสอนลูกยังไงจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกของเรายังไง
0: คุณต้องหอมสอนให้ผมลืมเขาหน่อยได้ไหมอ่ะผมลืมเขาไม่ได้จริงๆเลยครับในสมองนี่คือแบบระยะเวลาเกือบปีนี่คือแบบมีเขาอยู่ในสมองตลอดเลยตลอด
2: ทุกอย่างมันใช้เวลาเลยอ่ะคุณลุงคะ
0: คร
2: ับ หอมว่าลุงไม่ได้มีโอกาสเจอผู้หญิงที่ดีด้วยอ่ะเอาง่ายๆนะลุงไม่จำเป็นต้องเจอผู้หญิงดีๆเลยนะเจอใครก็ได้ก็ดีกว่าผู้หญิงคนนี
0: ้ครับ
2: มันแย่มากๆอ่ะคือถ้าสมมุติว่าแค่เป็นแฟนกันน่ะหอมจะรู้สึกว่าถ้าลุงอยากจะไปลุยต่อไปเลยแต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยอ่ะมันความรับผิดชอบต่ำเกินไปอ่ะ
0: ใช่ผมคงปล่อยเขามากเกินไปครับเขาจะออก
2: อย่าโทษตัวเองเลยค่ะคนที่มันรักจะเลวอ่ะมันเลวได้มันหาทางของมันได้ค่ะ
0: ครับ
2: เพราะมันไม่ได้รู้สึกต่อมความรับรู้ผิดชั่วผิดชอบชั่วดีหรือต่อมยับยั้งชั่งใจของมันไม่ทำงาน
0: ครับ
2: ส่งคลิปนี้ให้เขาฟังก็ได้นะคะ
0: ครับ
2: เพราะว่าก็ไม่ใช่ทุกผู้หญิงทุกคนที่ทำตัวแบบนั้น
0: ครับผมนี่คือผมก็แบบกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะพูดมากขึ้นนะครับ
2: สำหรับหอมนะถ้าให้แนะนำอย่างนี้นะคือตอนนี้พอคุณลุงมีอาการป่วยเนาะพี่หอมก็จะบอกว่าพอมันมีอาการป่วยมันจะทำให้เราคิดวนลุงสิ่งที่เราจะถามว่าเฮ้ยทำไมคือเราต้องเจอแบบนี
0: ้ครับใช่เลย
2: ไม่ต้องโทษในโชคชะตาเลยค่ะในอดีตเยนี่มันเคยน่ารักมากอดีตมันผ่านไปแล้วค่ะ
0: ครับ
2: สันดานคนมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ละน่ารักเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องถามว่าเราทำไมถึงมีโอกาสได้ทำไมเราต้องเจอเรื่องพวกนี้เพราะขยะมันอยู่ใกล้ตัวเราฉะนั้นวันนี้มันมีโอกาสที่ทำให้ลุงอ่ะมีโอกาสเปื้อนและมีโอกาสเหม็นถ้าลุงยังเอาขยะไว้ใกล้ๆฉะนั้นสิ่งที่หอมอยากให้ลุงโฟกัส1ลุงอาจจะต้องพบนักจิตบำบัดเพื่อหาแนวทางที่ทำให้ลุงไม่ต้องคิดวน
0: ครับ
2: นะคะลุงขามีผู้หญิงที่ดีเยอะมากเลยอ่ะอาจจะไม่ต้องรีบหาแฟนก็ได้นะลุงแต่ไม่เอาขยะกลับมาได้ไหมอันนี้ลุงไปตอบใจตัวเองเพราะวันนี้มันยังทำไม่ได้มันรักเขาเหลือเกิน
0: ครับ
2: ชานีนางนี้นางก็คงมีดีทำให้คนมารักมาหลงนางได้ถึงขนาดผู้ชายยอมรอให้เลิกกับผัวได้อ่ะนางก็มีดีของนางอ่ะ นะคะ
0: คร
2: ับ สิ่งหนึ่งที่หอมอยากให้ทำถ้าสมมติวันนี้รับไม่ไหวถ้าเขาพูดอะไรมาเราปลดบล็อกแล้วเราพูดคุยกับเขาแล้วเราจะใจอ่อนยังก่อนก็ให้สื่อสารผ่านคนกลางสิ่งที่หอมอยากให้ลุงทำคือคุยกันเรื่องความรับผิดชอบของลูกหอมว่านี่คือสิ่งที่น่าห่วงที่สุดน
0: ้
2: องเพิ่ง8ขวบเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาจำค่ะ
0: ใช่ใช
2: ่แต่คุณลุงไม่ต้องตกใจว่าเรากำลังสร้างบาดแผลให้ลูกไหมหอมจะบอกว่าเด็กยุคนี้เก่งกว่าที่ลุงคิดเยอะมากเลยค่ะเขาเก่งมาก
0: ผมกลัวเหมือนที่คุณต้นหอมพูดเมื่อกี้ครับผมกลัวลูกจะมีบาดแผลนี่แหละครับ
2: สิ่งที่จะทำให้ลูกแข็งแรงได้คือพ่อต้องมีความสุขค่ะ
0: คร
2: ับ ถ้าพ่อทุกข์ลูกไม่มีทางมีความสุขแน่นอนและถ้าการที่พ่อกลับมาคืนดีกับแม่แล้วต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงแล้วต้องอยู่ด้วยความทุกข์พ่อหน้าหม่นหมองทุกวี่ทุกวันเขาก็จะหม่นหมองก็จะกลายเป็นเด็กที่ไม่มีความสุข
0: คร
2: ับ วันนี้สิ่งที่อยากให้ตกลงคือตกลงเรื่องการดูแลลูกเพื่อใหลูกอยู่กับเขาส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่กับเรามากหน่อยถ้าเราคิดว่าเราอ่ะสามารถสอนลูกได้ดีกว่าเขานะคะ
0: ครับผม
2: ผมว่ามองประเด็นเรื่องลูกสำคัญค่ะ
0: ครับ
2: แล้วเป็นกำลังใจให้ลุงเดินออกมาให้ได้แต่ถ้ามันเดินออกมาไม่ได้แล้วมันต้องกลับไปก็ให้รักตัวเองมากมาก
0: ครับ
2: ถ้ากลับไปแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระแวงเยคนนี้ไม่เคยพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีเลยยังคงตอแหลเหมือนเดิมล
0: ุ
2: งคะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าค่ะ
0: ครับผม
2: ไปที่พี่เผือกเลยค่ะ
0: ครับครับผม
3: ก็เริ่มจากยอมรับความจริงให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นคนยังไง
0: ครับ
3: จริงๆเขาก็เป็นมาตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วนะ
0: ใช่ใช่ครับผม
3: เราแค่ต้องยอมรับความจริงสักทีว่าเขาไม่ได้คนดีอะไรแล้วใครที่เราควรจะต้องรักกันแน่ระหว่างเขากับลูกผมจะติดอยู่เรื่องนึงกับการที่ต้องใช้ลูกเป็นตัวกลางในการสื่อสารกันระหว่างพ่อแม่ที่ไม่ได้รักกันแล้วเนี่ยผมสงสารลูกที่สุดลูกไม่ควรต้องมาเป็นสื่อกลางเพราะฉะนั้นปลดบล็อกซะแล้วคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกันแบบคนที่มีสติรู้ว่าเราไปต่อด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งตีโพยตีพายเราก็ต้องให้คุยผ่านลูกแล้วลูกต้องมาแบกรับในวัย8ขวบว่าพ่อแม่ทะเลาะกันแยกทางกันลำพังพ่อไม่ได้อยู่ด้วยแม่ไม่ได้อยู่ด้วยมันก็หนักหนาสำหรับวัย8ขวบมากพออยู่แล้ว
0: คร
3: ับ จริงๆพ่อแม่ที่ดีควรจะจัดการเรื่องนี้กันในแบบคนรักที่มันไม่ได้รักกันไม่ใช่โยนให้ลูก
0: ครับ
2: หรือสื่อสารผ่านพ่อเขาได้ไหมล่ะ
3: หรือสิ่งที่ดีที่สุดลูกควรไม่ต้องรับรู้เรื่องนี้ณเวลานี้คงยังไม่ต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำว่ามันดีเทลเป็นยังไงมันต้องมีวิธีที่ปกป้องลูกมากกว่านี้ฮะ
0: มันยากมากเลยคุณเผือกก่อนที่จะเกิดเรื่องครับเขาก็ยังบอกผมเลยว่าเขาคุยกับลูกรู้เรื่องแล้วว่าเขากับผมเนี่ยจะขอแยกทางกันดูที่เขาพูดกับลูก
3: ตอนนี้ผมเลยงงว่าสรุปเขายอมรับความจริงหรือยังว่าเขาผิด
0: ไม่ยอมรับครับ
3: แต่เขาก็บอกว่าทีดาราก็ทำกันนั่นก็คือยอมรับแล้วป่ะ
0: ตอนนั้นคือเขาบอกให้ผมมามูฟออนจากเขาไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าเราสองคนตอนนี้อยู่กันเหมือนเป็นคล้ายๆเส้นขนานอะไรแบบนี้ครับเขาพูดคือพยายามที่จะเลิกกับผมครับเขาก็หาข้ออ้างพูดไปเรื่อยครับทุกอย่าง
3: ก็นั่นแปลว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วก็คุณลุงก็แค่เลิกกับเขาอะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็อะไรที่มันไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปคิดในหัวสมองครับคือเวลาไอ้การที่คิดว่าทำดีแทบตายทำไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยผมถามจริงมันได้คำตอบไหม
0: จริงแต่ในหัวผมเหมือนที่คุณเผือกพูดเลยว่าผมทำดีแทบตายแต่ว่าความดี
3: แล้วมันได้คำตอบไหมค
0: ือ
3: ผมกำลังจะบอกว่าอย่าคิดแบบนี้ครับคิดไปแล้วมันได้คำตอบไหม
0: ไม่ได้เลยครับ
3: เพราะฉะนั้นคำถามที่ไม่มีคำตอบนั่นแปลว่ามันไม่ควรเป็นคำถามอะ
0: ครับ
3: ถ้าคำถามไหนอยู่ในหัวเราแล้วมันไม่ได้ทำให้เราได้คำตอบอะไรเลยนั่นแปลว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ได้เรื่องฮะเป็นคำถามที่ไม่มีประโยชน์เป็นคำถามที่เกิดมาเพื่อทำลายอย่างเดียวฮะ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเลิกถามครับ อะไรที่มันเป็นอดีตแล้วคิดไปแล้วไม่ได้ประโยชน์หยุดครับ
0: ค
3: ิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นคือเอายังไงต่อชีวิตนับจากนี้เอายังไงมาเลิกกันให้เรียบร้อยใครดูลูกใครควรจะได้สิทธิ์ในการดูลูกใครที่มีศักยภาพในการเลี้ยงลูกอยากให้ลูกโตกับใคร
0: ครับ
3: แบ่งเวลาเยี่ยมลูกกันยังไงนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ฮะ
0: ผมก็เคยขอลูกเขานะครับว่าผมจะขอมาเลี้ยงเองเขาไม่ให
3: ้ตกลงกันแบบผู้ใหญ่ครับ
0: ครับ
3: มันต้องเริ่มจากคุณลุงเป็นผู้ใหญ่ก่อนครับ
0: ครับ
3: อกหักอย่างผู้ใหญ่ครับ
0: ครับผม
3: แล้วทำให้เขารู้ว่าลุงไม่ใช่คนเดิม คนปวกเปียกที่จนปีนึงแล้วยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานว่าเราจะเอายังไงกันต่อ
0: ครับ
3: เรียกเขามาคุยในแบบที่เขาต้องยอมคุยอะฮะเราโดนกระทำได้แต่เราไม่จำเป็นต้องอ่อนแอนะ
0: ครับผม
3: พิสูจน์ให้เขารู้ว่าเฮ้ยกูก็คนอะอะ
0: ครับ
3: เออทำน้ำเสียงเนี่ยฮะทำให้เขารู้ว่าเอ้ยลุงเอาจริงว่ะลุงอยากจะรู้ว่ามึงคุณมีศักยภาพในความเป็นแม่ที่จะเลี้ยงดูลูกจริงเหรอ
0: ครับ
3: ในเมื่อยังทิ้งลูกให้อยู่กับคนอื่น
0: ใช่ครับ
3: ถ้ามันไม่จบกันแค่นี้ก็ขึ้นศาลนะ
0: ใช่ผมคิดจะทำครับผมคิดจะทำ
3: ทำเลยครับปีนึงแล้ว
2: คุณมีเก็บหลักฐานไว้ไหมคะ
0: เก็บไว้หมดครับผมเก็บไว้หมด
3: ทำเลยปีนึงมันนานเกินไปแล้วครับสำหรับการอยู่กันแบบไม่ชัดเจนแบบนี้ครับแล้วยิ่งมีลูกด้วยครับ
0: ครับ
3: เข้มแข็งครับคุณลุงเราต้องตั้งหลักให้ได้ก่อนถ้าหลักเรามั่นแล้วเราถึงจะเริ่มเดินออกไปได้ฮะ
0: ครับ
3: เราถึงจะเริ่มไปข้างหน้าต่อได้ครับชีวิตที่สำคัญที่สุดคือเอายังไงต่อ
0: ครับผม
3: ให้มันได้ข้อสรุปที่กระทบลูกน้อยที่สุดครับ
0: ใช่ครับ
3: ผม
0: ตอนนี้ก็คือผมก็โฟกัสที่ลูกอะครับตอนนี้ก็คือ
3: ได้เจอลูกบ้างไหม
0: เจอครับเจอล่าสุดเมื่อวานครับ
3: แล้วปกติได้เจออาทิตย์ละกี่ครั้งครับ
0: อาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งครับผมไปตอนที่ลูกเรียนพิเศษผมจะไปรอลูกเรียนพิเศษครับ
3: แล้วได้คุยกับลูกไหมถ้าลูกเป็นคนต้องเลือกเขาจะอยู่กับใคร
0: ผมเคยชวนเขานะครับว่ามานอนคอนโดกับผมไหมเขาบอกว่าเดี๋ยวขอถามมาม่าก่อน
3: นั่นก็ต้องถามเขาให้ดีนะฮะหรือว่าลูกจริงๆเขาพรีเฟอร์จะอยู่กับแม่ครับตอนนี้ผมพูดตรงๆนะผมฟังคุณลุงมันยังผมสับสนในเมสเซจคุณลุงเยอะมากมันยังไงกันแน่ลูกอยากอยู่กับใครตอบได้ไหมครับวันนี
0: ้คือตอนนี้ผมว่าเขาอยากอยู่กับคุณแม่เขาเพราะว่า
3: เพราะอะไรฮะทั้งที่คุณแม่คุณผมฟังมาคุณแม่ดูไม่มีเวลาอะไรให้ลูกทำไมลูกถึงอยากอยู่คุณแม่อยู่กับคุณพ่อมันเป็นยังไงฮะ
0: ผมก็ไม่ไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนว่าทำไมเขาถึงอยากอยู่กับคุณแม่เขาครับเพราะผมเคยชวนแล้วมาอยู่กับป้าป้าไหมเขาบอกว่าต้องเดี๋ยวทำคุณแม่ก่อนแล้วก็พ่อเขาก็ไม่ให้ด้วยไม่ให้ครับ
2: ตาไม่ให้ใช่ไหม
0: ใช่ครับคุณตาไม่ให้ครับ
3: ผมจริงๆผมอ่ะไม่อยากให้เรื่องนี้ไปกระทบลูกเลยตั้งแต่วันที่คุณลุงอ่ะกลับมาร้องไห้กับลูกอ่ะผมว่ามันโยนอะไรไม่รู้ก้อนอะไรไม่รู้หนักอึ้งให้กับเด็กวัย8ขวบต้องรับไว้อ่ะ
0: ใช่ครับคือวันนั้นผมหลุดเลยครับผม
3: เข้าใจต่อจากนี้ไม่เอาฮะ
0: ครับผม
3: ให้กระทบลูกให้น้อยที่สุดเคลียร์กันในแบบที่ผู้ใหญ่ไม่ได้รักกันแล้วแล้วเราจะเอายังไงกันต่อจดทะเบียนไหมฮะเนี่ย
1: ไม่ได้จด
0: ไม่ได้จดครับ
1: ฟ้องชูไม่ได
3: ้แต่มันถ้าขึ้นศาลแล้วไปให้สิทธิ์เลี้ยงดูมันต้องพิจารณาแต่ลูกก็อาจจะเลือกคุณแม่
0: แต่ผมปรึกษาทนายแล้วเรามีการแต่งงานมีสักขีพยานเราสามารถนั้นได้ครับ
3: ใช่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะสิทธิ์ในความเป็นแม่จะสูงกว่านอกซะจากว่าทุกอย่างบริบททุกอย่างมันเอื้อให้ศาลคิดว่าแม่ไม่มีศักยภาพในการเลี้ยงและลูกเลือกแม
0: ่ครับใช่ครับณเนี่ยตอนนี้คือผมหยุดผมไม่ทำดีกว่าเพราะว่าผมเป็นห่วงความรู้สึกลูกเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานมาก
3: ๆอย่างน้อยคุยกันเนาะ อย่างน้อยให้มันได้คำสักคำที่เออยอมรับไหมว่าทำผิดแล้วก็แยกย้ายกันไปเหมือนคู่นี้มัน
2: นี่ว่าผู้หญิงไม่ยอมรับแล้ว
3: ไม่มีคุยความจริงอะไรกันเลยอ่ะเหมือนขมุกขมัวปีนึงแล้วอ่ะทุกอย่างมันควรชัดเจนแล้ว
2: หนูอาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มอ่ะเริ่มที่จะคุยตกลงข้อตกลงกันแล้วล่ะ
3: ใช่มันถึงเวลาต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าเราจะเอายังไงกันต่อกับชีวิต
0: คร
2: ับ ให้ลุงกี่วันอยู่กับแม่กี่วันเพราะเราก็เป็นพ่อนะแล้วลุงก็จากนั้นอ่ะหากิจกรรมทำกับลูกให้ลูกรู้สึกว่ามวลของลุงไม่ได้หม่นหมองอ่ะอยู่กับลุงลุงมีความสุขนะลุงต้องไม่เศร้าด้วยนะ
0: ครับ
1: คือพี่เผือกอยากให้คุณลุงแข็งแรง
3: ถูกต้อง
2: ลุงต้องเริ่มที่ตัวลุงก่อน
1: กับระยะเวลาที่มันเสียไปคือต้องคิดว่ายิ่งเสียไปลูกก็จะไม่ได้ใช้เวลากับคุณลุ
2: ง
1: ช่วงเนี้ยเขาก็โตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วถ้าเขายังต้องเห็นคุณลุงเศร้าเศร้าอยู่ทุกวัน
3: แล้วเดี๋ยวพอเขาเข้า9ขวบ10ขวบเขาเริ่มเป็นวัยรุ่นเขายิ่งห่างออกไปอีก
2: ห่างอีกทีนี้ไม่ได้ห่างแค่ลุงห่างหมดอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นก็ไปอกหักไปหานักบำบัดได้ครับ
0: ครับ
3: ไปหาจิตแพทย์ได้ครับเขาจะมีวิธีอธิบายว่าสมองคนเราทำไมถึงเศร้าเวลาอกหักเนี่ยแล้วเราจะแก้มันยังไง
0: ครับผม
3: ถ้าเราเลิกเศร้าได้เราจะมีสติแล้วเราจะรู้ว่าเราจะ move on ไปยังไงต่อถ้าต้อง move ก็ move ฮะถ้าเขาให้เรา move นั่นแปลว่าเขาก็ชัดเจนครับ
1: โอเคค่ะ
3: เนาะ
1: พอดีเวลาหมด
3: เลยละ
1: ใช่เดี๋ยวถ้าคุณลุงมีอะไรปรึกษาอะไรอัปเดตกับทีมงานได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
3: เข้มแข็งครับคุณลุงครับ
1: เดี๋ยวสิ้นปีเรามาอัปเดตใส่คุณลุงเป็นกำลังใจให้มากๆคุณลุง
2: สู้เพื่อลูกนะ
3: เพื่อลูกเพื่อลูก
1: ไว้ค่ะค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะ
0: คร
1: ับ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่หอมจ้า
2: สำหรับนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้บาร์บีก้าคอนเน่โปปาคอนเอริเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันบริษัทอาหารยอดคุณนะคะก็หลังจากนี้ก็ฝากพุทธเลียนเนี่ยถ้าเกิดตัดไฮไลท์หรืออะไรเงี้ยให้กำลังใจคุณลุงหน่อย
3: ครับ
2: นะคะให้กลับมาเข้มแข็งสดใสเร็วๆ
1: เด
2: ี๋
1: ยวเบรกก่อน
3: มีเบรกเหรอ
1: ไม่เบรกเพื่อกลับมาลาเลย
3: โอเค
1: โอเคเบรกก่อนเพราะว่าม
3: ี
1: ลูกค้าไง
2: โอเคต้องปล่อยจิงเกิล
1: ต้องปล่อยจิงเกิลนะเดี๋ยวมาจ้า
4: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมว
6: M94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: อังคารกลุ่มโป
2: มันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งค่ะคือคืนนั้นนะคะหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว่ห้างนอนเล่นโทรศัพท
3: ์
2: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างค้ำเลยค่ะพอตื่นมาแฟนมาปลุกก็เราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่หลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อย
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
8: เอามาแล้วนะ
9: สรุปโพจ้าถ้าเจอทุกๆคิดราคาเหมือนเฟิร์สคลาสจะทำยังไง
10: หาคันใหม่74%
8: เยอะมาก
9: ต้องต่อราคาจนกว่าจะราคาที่เหมาะสมมันไม่มีทางให้หรอกอย่าไปต่อ
10: ใช่ต่ออ่ะ 3,800 600ได้ไหมคะคุณลุงอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้
9: แจ้งตำรวจถ่ายคลิปอันนี้แนะนำ 10%ยอมจ่ายเพราะไม่อยากเสียเวลามันมีคนเขาก็เข้าใจแหละถ้าเขาไม่มีตัวเลือกแล้ว 3% นะคะจาก775โหวตนะคะขอบคุณค่ะเอาลาเลยหมดแล้ว
8: ขอบ
9: ค
8: ุ
9: ณ
8: แล้
10: วด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าผมกับใครก็ติดตามกัน
8: ที่ไม่ใช่หอม
9: ที่ไม่ใช่ดีเจต้นหอมนะคะไปอีกแล้วค่ะโอเคเอาลาไปแล้วเจอกันใหม่กับ
8: พุทธ
10: พุทธ
9: ลืมโทรนะบ๊
10: ายบาย
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
11: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
12: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
14: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6:00 ถึง 8:00 เช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและเที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปหมดห่วงเรื่องกระเป๋าสัมภาระ Travel Right ฝากเก็บฝากส่งที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
13: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
12: EFM Fandom Live
15: มิงมิงเนจูนสวัสดีค่ะ
16: สว
15: ั
16: สดีค่ะสวัสดีครับ
15: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Spoof Love โรงเรียนสอนรักทุกภารกิจจะสอนให้หมิงเนปรู้จักกับคำว่ารัก
16: โลเคชั่นที่2คือห้องสมุดนะครับสถานที
15: ่
16: ส่งเสียงไม่ได
17: ้เรียกว่าคุณต้องทายคำอีกฝ่ายโดยการอ่านปากคนนึงใบ้คนนึงทายแล้วก็สลับกัน
15: มาเริ่มเลย
18: Love you baby
15: เย
18: ้แมงกินฟันละ
16: โอ้โห
18: ใช่เป็นแฟนกันนะ
15: เป็นไหมแล้วเป็นไหม
18: PEN ปากกา
12: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส20:30 ถึง 04:00ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: รวมส่งความฟินโดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีทุกมื้อ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีฟิสไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
8: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23.00 น.ครับเรื่องราวของรูนี่ไม่เห็นด้วยกับลิซันโดรมาร์ติเนสในการจวกผู้บริหารแมนยูไนเต็ดด้วยเวนรูนี่และแอชลีย์ยังสองอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดต่างไม่เห็นด้วยกับการที่ลิซันโดรมาร์ติเนสเซ็นเตอร์แบ็กรุ่นน้องกล่าวโจมตีฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเอลสันวิลคอปผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคในเรื่องของการไม่สนับสนุนมากพอในการทุ่มเงินซื้อนักเตะเข้ามาใหม่โดยยูไนเต็ดในการบุกไปแพ้กับอาร์เรนติโกมาดริด 0-2 ในแชมเปี้ยนส์ลีกทำให้ไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันซึ่งหลังเกมลิซันโดรมาร์ติเนสพูดชัดเจนว่าทีมมีผลงานที่ดีในปีก่อนแต่ตนคาดหวังการลงทุนมากกว่านี้คาดหวังจากวิลคอกมากกว่านี้แม้มันง่ายที่จะโทษนักเตะแต่ฝ่ายอื่นก็ต้องโดนตำหนิเช่นกันต่อเรื่องนี้รูนี่ที่อยู่ในมาดริดแสดงความเห็นว่าลิซันโดรทำเกินไปและอาจสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวโดยย้อนว่าตนก็เคยวิจารณ์สโมสรออกสื่อในปี2010ทำให้เซอร์เล็กเฟอร์กสันตอบโต้ดุเดือดก่อนที่เจ้าตัวยอมรับว่าความผิดและขอโทษมันเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อร่วมทีมเขากำลังบอกว่าเพื่อร่วมทีมดีไม่พอบรูโน่เฟอร์นานเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นเรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ภายในแต่การให้การสัมภาษณ์นั้นไม่ได้ช่วยอะไรมาร์ติเนสอยากพูดแทนคนอื่นๆแต่ผิดวิธีหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
19: คนที่กล้าคิดต่างคือคนที่กล้าสร้างสิ่งใหม่
20: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซิลลี่คลึงดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธพริกมีแล้วกระเทียมมีแล้วแต่ยังไม่มีใครให้หอมเลยอ่ะ
3: EFM 64 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุวัยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยมีติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: หนูไปเดทกับคนแปลกๆตอนที่เราเริ่มรู้จักกันเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนเกิดน้ำท่วมถ้ามาหาเราหน่อยเฮ้ยใจเย็นน้ำท่วมถ้าเธอไม่มาเราจะไม่คุยเลยนะเราไม่ได้พิสวัสเขาแต่เราอยากรู้ว่าเออไปก็ได้หนูก็นั่ง BTS ไปถึงนู่นปุ๊บถึงที่ไหนแล้วเฮ้ยเธอมารีดเสื้อให้เราหน่อยได้ไหมอ่ะไปรีดเขาก็มารับไปคาเฟ่กันก่อนไหมแต่มันแพงมากเลยมันแพงมาก
2: ตอนนี้แชทถามว่าหล่อไหมอ่ะ
1: คือเขาใส่คอนแทคเลนส์ตาแป๋วอ่ะหนูก็บอกมันว่าเธอเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นก็บอกโอ้หนูเธอแม่งทำเราเสียเวลามากเลยเออก็ดีเราก็ไม่ได้ชอบอะไรเธอขนาดนั้นหรอกได้แล้วมันก็ดูดน้ำทีนึงฟูแล้วมันก็ลุกไปเลยก่อนมาไปบอกอย่าเอาเราเอาไปนินทาใครนะเว้ยกูไม่นินทากับเพื่อนหรอกเจอกูแน่พุทธพุทโธ
3: โดนแล้วไอตีตาแป๋ว
4: ตาแป๋วถ้าได้ฟังนะคะตาแป๋วโทรมาอินบ็อกซ์มาได้นะเราจะฟังความสองข้าง
2: ทั้งหลายทั้งมวลนะสองคนนี้เหมาะกัน
0: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM playlist non stop
5: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ายนี้แนวฟินต้องกินโน้น
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา24นาฬิกาครับโจฮาร์ผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงจุดยืนหลังรอยคีนตำนานแมนยูไนเต็ดแนะนำให้นักเตะเรือใบสีฟ้านำเหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกไปทิ้งลงถังขยะหลังสโมสรถูกคณะกรรมการอิสระตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกโดยคดีดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ปี2009ถึง2018ซึ่งเป็นยุคที่แมนซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3สมัยรวมถึงประสบความสำเร็จในบอลถ้วยหลายรายการโดยสโมสรได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินแล้วขณะที่บทลงโทษขั้นสุดท้ายยังไม่มีข้อสรุปโดยคีนเคยแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าหากเขาเป็นนักเตะแมนซิตี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะนำเหรียญแชมป์ไปทิ้งเพราะมองว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีประเด็นเรื่องการโกงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามโจฮาร์ตอดีตนายทวารที่เคยลงเฝ้าเสาให้แมนซิตี้ไป348นัดเป็นอดีตนายทวารทีมชาติอังกฤษได้กล่าวผ่าน Sky Sport ว่าก็ดีสำหรับเขาคุณสามารถแสดงความเห็นแบบนั้นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจรู้สึกแต่เขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผมและเขาไม่เคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ดังนั้นการพูดแบบนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายแต่ผมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้และผมไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมเล็กรัชเมธนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคัททางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มต้นจากการเป็นผู้ฟังที่ดีลองตั้งใจฟังเรื่องราวของคนรอบข้างโดยไม่ตัดสินดูนะครับ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ forAll
2: Life EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ททางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยซีรีส์ครึ่งดูอันคาร์ทาง App 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
4: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกาครับบอมเมาส์พร้อมปล่อยอเล็กซ์สกอต100ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมนี้กองกลางวัย13ปีปฏิเสธข้อเสนอสัญญาใหม่จากบอมเมาส์2ครั้งในฤดูกาลที่แล้วแต่สโมสรยืนยันมาตลอดว่าเจ้าตัวไม่ได้มีไว้ขายแต่หลังจากการเจรจากับตัวแทนนักเตะครั้งล่าสุดแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าเดอะชอรี่พร้อมขายสกอตในตลาดเดือนมกราคมหากได้ราคาที่เหมาะสมโดยเชื่อว่าทุกสโมสรล้วนอยากได้กองกลางทีมชาติอังกฤษรายนี้ไม่ว่าจะเป็นเชลซีลิเวอร์พูลแมนซิตี้แมนยูและสเปอร์ลิเวอร์พูลถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสสมหวังมากที่สุดเพราะมีทั้งอันโตนีอิราโอล่าอดีตกุนซือบอนมัฟผู้ให้โอกาสและปลุกปั้นสกอตคุมทีมแต่เชลซีดูเหมือนจะเป็นทีมที่จริงจังและอยากได้มากที่สุดและเคยยื่นข้อเสนอราว64ล้านปอนด์บวกแอดออนให้บอนมัฟพิจารณาเมื่อช่วงเดือนซัมเมอร์ตัวสำหรับสกอตซึ่งเป็นแฟนบอลเข้าเส้นของสเปอร์ย้ายจากบริสตอลซิตี้มาร่วมทีมบอร์นเมาท์ในปี2023ในค่าตัว25ล้านปอนด์และยังเหลือสัญญาจนถึงปี2028หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยเต็มคำกับฟรีสไตล์ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับผมกันอัฐพันธ์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว้าวว้าวว้าว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอปA-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับจากกรณีดราม่าหลังน้องพายุลูกชายฝาแฝดของชมพู่อรยาและน็อตวิสรุตเข้าเส้นชัยอันดับ1ในการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเดต B อายุ 8-9 ปีแต่ยังไม่ได้มีการขึ้นรับรางวัลเพราะมีการยื่นประท้วงให้ตรวจสอบสเปคเครื่องยนต์ล่าสุดทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรอยสอทอในฐานะองค์กรที่ให้การรับรองการจัดการแข่งขันได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยมีการร่อนเอกสารชี้แจงผ่านเพจ Facebook ระบุว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาในฐานะองค์กรที่ให้การรองรับจัดการแข่งขันขอเรียนให้ทราบว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการการแข่งขันซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์และผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลบังคับใช้โดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีค่ะจินนี่เจน่าค่ะ
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
8: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: FM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เย้

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีลองใช้กด5วินาทีคิดปุ๊บทำปั๊บช่วยเอาชนะความขี้เกียจได้นะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3บริการนะครับหลังจบเกมแมนยูแต่บุกไปแพ้อาร์เรนติโกมาดริดในสนามบริยัตแอร์เมโทรโพลิตาโนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยใน5นัดหลังสุดทุกรายการนอกจากลิซันโดมาร์ติเนสที่ออกมาโจมตีฝ่ายบริหารของทัพผีแดงว่าไม่สนับสนุนทีมมากพอในการทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาล่าสุดอามัดเยโลออกอีกหนึ่งรายการก็ทนไม่ไหวกับฟอร์มของทีมจบโพสต์ผ่าน Snapchat โคตรอัปยศเลยหมดคำจะพูดโดยเรื่องราวนี้เป็นประโยคดังกล่าวไม่มีใครรู้ว่าอามัดพูดถึงใครเจาะจงหรือไม่หรือแค่ทนไม่ไหวกับฟอร์มของทีมที่ไม่มาชนะแล้วถึง5นัดแลนิชมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไรเงี้ยครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีค่ะชาชาค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: วิธีเอาชนะอดีตที่เจ็บใจคือการสร้างความทรงจำใหม่ๆที่ดีกว่า

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีฟิสไดอร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อ
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานี้ครับบริษัท Fortrap และ Hypercraftนำยานพาหนะภาคพื้นไร้คนขับรุ่นเชอร์แบกที่ติดตั้งระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและป้อมปืนต่อต้านโดรนมาจัดแสดงภายในงานประชุมประจำปีของสมาคมกองทัพบกสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีโดยพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับภารกิจขนส่งเสบียงและยุทโธปกรณ์ในพื้นที่สู้รบช่วยลดความจำเป็นในการส่งพลขับเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยพาหนะนี้เป็นการผสมผสานระหว่างยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับรุ่นเรเชอร์แบกและของ Hypercraft เข้ากับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Fortra นอกจากนี้ยังติดตั้งป้อมปืนสำหรับต่อต้านโดรนจากบริษัท Nine Mother ที่ทำให้ยานพาหนะคันเดียวสามารถทำได้ทั้งภารกิจส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติและป้องกันภัยจากโดรนด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Fortra จะประสานซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพื่อให้ยานพาหนะสามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีพลขับโดยข้อมูลจาก Hypercraft ระบุว่ายานพาหนะรุ่นนี้มีความยาว4เมตรรองรับการบรรทุกสัมภาระสูงสุด 1,800 กิโลกรัมและสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด38กิโลวัตต์เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์และสนับสนุนต่างๆระหว่างปฏิบัติภารกิจหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ้อเช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
4: สวัสดีครับซีทวินันนะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีเติมแมวทุกวันมีประโยชน์กว่าที่คิดนะเพราะช่วยกระตุ้นสารแห่งความสุขทั้งในทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เติมแมวแล้วมีความสุขไปด้วยกันนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แห่งรัสเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลของบริษัทในเมืองวลาดิเมียร์ทางตอนออกของกรุงมอสโกถูกโดนโจมตีโดยต้องระงับการดำเนินงานส่งผลให้บริการบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้อย่างไรก็ตามมีรายงานเรื่องของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยฉุกเฉินได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วไม่พบผู้รับบาดเจ็บขณะที่บริษัทกำลังประเมินความเสียหายและดำเนินการกู้คืนระบบเพื่อให้บริการกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยบริษัทระบุในประกาศแจ้งเตือนผ่านแอป Telegram ว่าการดำเนินงานในศูนย์ข้อมูลถูกระงับทั้งหมดพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้งานเปิดใช้งานแผนรับมือฉุกเฉินเนื่องจากแพลตฟอร์มกำลังทำงานในโหมดฉุกเฉินโดยสำหรับเหตุโจมตีศูนย์ข้อมูลบริษัท Yandex ในรัสเซียยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรุ่นของโดรนที่ใช้ในการโจมตีอย่างไรก็ตามมีข้อสันนิษฐานว่ายูเครนอาจใช้โดรนโจมตีระยะไกลรุ่น FP1 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Flypoint ของยูเครนแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโดรนรุ่นดังกล่าวถูกนำมาใช้โจมตีศูนย์ข้อมูลของ Yandex ในเหตุการณ์เหล่านี้ไล่หนีชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFN Newsเอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยกินโนสปูนขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยอูมามิป้อนง่ายไม่เลอะมือแมวฟินต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมณศักดาธรครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

0: ่คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: หนึ่งที่เดินทุกวันเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมัน

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: กิน

0: ันแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไตล์อร่อยจากเนื้อสัตว์แท้และรู้ใจประกันภัยอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงจ
1: ้อ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานจัดบริหารการจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการพื้นที่ท้องสนามหลวงเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนเตรียมพื้นที่สนามหลวงรองรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15-19ธันวาคม2569ที่ประชุมได้หารือการย้ายกองอำนวยการร่วมมายังอุโมงค์หน้าพระรานในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพร้อมวางแผนจัดการเต็นท์ตู้คอนเทนเนอร์รถสุขาเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงจัดพื้นที่ปฏิบัติงานและเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้กรมศิลปากรมีกำหนดส่งมอบพื้นที่ให้กับสำนักพระราชวังในวันที่15พฤศจิกายน2569กทม.จึงเร่งวางแผนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างและบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงให้พร้อมตามกำหนดโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามแผนพร้อมประสานความร่วมมือและแก้ไขอุปสรรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: กรมควบคุมโรคและกรมอนามัยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรวจคัดกรองสารโลหะหนักในปัสสาวะประชาชนที่สมัครใจกว่า200คนหลังพบการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกซึ่งประชาชนบางส่วนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรโดยผลการตรวจน้ำพบสารหนูสูงสุด 0.284 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือประมาณ28เท่าของค่ามาตรฐานเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพสอบถามแหล่งน้ำพฤติกรรมการบริโภคและการสัมผัสน้ำในชีวิตประจำวันก่อนเก็บตัวอย่างปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยหากพบค่าผิดปกติจะตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อประเมินระดับการสัมผัสและแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจภายในประมาณ1เดือนติดตามสภาพอากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือและตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2500พระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยเต็มคำกับ Freeze Dry ชิ้นเล็กจากเนื้อสัตว์แท้เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ
3: ่า EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ต่อให้โลกไม่ง่ายอย่างน้อยเรายังใจดีกับตัวเองได้อยู่นะ
5: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีวันนี้ลองเริ่มทำสิ่งที่แตกต่างจากวันอื่นอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปหมู่เสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู่
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นได้กินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
4: กินน้องสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: มันจะมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นึงค่ะคืนนั้นนะคะหลับไปตื่นนึงก็เลยฝันค่ะความฝันเนี่ยเราอะรู้สึกว่าเราตื่นแล้วเราเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนึงนอนอยู่ก็นอนไขว่ห้างนอนเล่นโทรศัพท
8: ์
7: ผมยาวปากบ่าผิวค่อนข้างคล้ำเลยค่ะพอตื่นมาแฟนมาปลุกก็เราก็เลยบอกเขาไปอีกค่ะว่าเราเจออย่างนี้เราฝันแบบนี้เขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็ลองหยิบรูปแม่เขามาให้ดูใช่คนนี้หรือเปล่าเราก็บอกว่าใช่หลังจากวันนั้นนะคะก็เจอมาขึ้นเรื่อย
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: กระเป๋าเดินทางหนึ่งถุงกอล์ฟอีกหนึ่งภูเก็ตคนเดียวชิวๆ
1: เป้ใบใหญ่อุปกรณ์แคมปิ้งทุ่งแสลงหลวงกับแก๊งเพื่อนๆสบายสบาย
0: สัมภาระเยอะขนาดเนี้ยไม่ว่าจะแพลนเที่ยวที่ไหนทริปใกล้หรือไกล
1: พี่ไพรก็พร้อมส่งด่วนของทุกชิ้นถึงจุดหมายทั่วประเทศ Travel Light เที่ยวตัวปลิวชิลทุกทริปไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: management คือมันทำทุกอย่างเลยคือ marketing ด้วย inventory management เราต้อง manage สินค้าสต็อกเพราะจัดซื้อมันดูแลสินค้าทั้งประเทศอะครับ
2: โอเคการที่เราต้องดีลงานกับคนที่อายุมากกว่ากลัวไหมกังวลไหมเรื่อง
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันนั้น
3: generation gap เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนจะต้องเจออยากจะให้น้องๆคิดว่าเราเข้าไปอะเราไม่ต้องตั้งกำแพงอะไรขึ้นมาเลยที่อยากไม่อยากให้ทุกคนอะเอาเจนมาเป็นตัวแบกในการไม่กล้าทำงานหรือในการไม่กล้าคุยงานอาจจะต้องรู้ว่าเฮ้ยคุยกับที่ตรงนี้เนี่ยคุยเพื่อที่จะได้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และซื้อประกันรถคนบ้านหรือพรบ.ประกันติดโลโค้งสุดท้ายมีสิทธิ์ลุ้นรถป้ายแดงโทร1501
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะวรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: เติม

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: วรสิทธิ์ย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่สนตำแหน่งหรือนามสกุลชี้ผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังคงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าหากตรวจพบผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งใดหรือใช้นามสกุลอะไรพร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะตรวจสอบตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนกรณีผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันนายวรสิทธิ์ระบุว่าไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดลงโดยปปช.เตรียมส่งฟ้องในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องหายังต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปและหากหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับตามกระบวนการทางกฎหมายของปปช.พร้อมเชื่อมั่นว่าปปช.จะไม่ตัดตอนการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบรวมถึงถอนชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบแล้วส่วนการเรียกรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกโดยสุจริตจะเริ่มในวันที่19ตุลาคมนี้สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายวรสิทธิ์ยืนยันว่าไม่กังวลพร้อมชี้แจงทุกประเด็นโดยคาดว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นจะเป็นหนึ่งในประเด็นหลักพร้อมย้ำว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้ามารับผิดชอบงานจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่แล้วที่เป็นผลชัยพฤกษ์ในงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: ดานนี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าชาวสเปนซึ่งเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับเกตาเฟ่สโมสรดังในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027หลังหมดสัญญากับทีมราชันชุดขาวรามาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยตาเตวัย34ปีลงเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวรวมทั้งสิ้น23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002พร้อมทั้งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก6สมัยแต่อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บหนักอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวส่งผลกระทบต่อโอกาสการลงสนามช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดจนกระทั่งต้องปิดฉากเส้นทางการค้าแข่งในถิ่นซานติเอโกเบริบิลไปแบบน่าเสียดายผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับนัดที่2 LAHK รินแพ้ลิเวอร์พูล3-6ฟีนุดรอตเตอร์ดัมชนะโคโม3-2